0: ยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบูเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลาประมาณ 14:10 นวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: โดยฝ่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพผัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปฎิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรุธกลุ่มแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
6: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกกต.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
5: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
7: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสหันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสปัดฟันแท้หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสหันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้น

0: ร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสช.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสช.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
0: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่

0: แลนด์ผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกฤตดิษฐ์สำเร็จกับภวิศ สอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านเทนนิสอาชีพหญิง W15หญิงเดี่ยวรอบผ่านรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1โหดชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรโหดชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ไปเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงค้าเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championshipนายจงพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนเพรสเซ็นเตอร์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WFประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WTAF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
0: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารก คำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
3: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
11: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6 ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมแน่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจะคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตรงนี้เราทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
10: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
11: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ที่แรงจริงๆจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรัลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะฮะที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะอย่ามากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเงินด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
10: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
11: อีกเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์ประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูลตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ ประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะครับว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่นะครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
10: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
11: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
10: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
11: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของForecastเป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการForecastที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของมิเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นเราก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
10: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
13: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
14: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
13: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
14: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
13: นอกจากมีข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
16: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่งองนะครับเป็น6จุดนะครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหาบหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอฝน
15: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
16: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่ค่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดแกงก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
15: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
17: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
18: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
17: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่ง ต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิดน้อยเวทโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซนซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
20: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซน B ไลเซนแล้วเอาวิชาตรงนั้นมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซนตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบที2ที่3แล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่ก็มองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไงอ
19: ดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมานิตาน้อยเวทกุลิจราลิ้มปวณิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
20: ตอนนี้ล่าสุดที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็น BG เจ้าโฟโต้อิชิโมนะฝึกกับพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนี่แหละคือรุ่นแรก
19: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิดน้อยเวทยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิดน้อยเวทสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิดน้อยเวทอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
23: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันคลอดสัญชาตญาณหลายอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิฟต์อยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
9: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
11: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ 5 ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ก็วันนี้อาจจะเรียกว่าชุบโรคเล็กน้อยเนี่ยนะครับเนื่องด้วยมีเหตุการณ์ทั้งฝนตกทั้งวิกฤตราคาน้ำมันสารพัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันสัตรมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จไปในพิธีพระราชพิธีสัตรมงคลนะครับณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับในเวลา 17:17 น.นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์และพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังนะครับในโอกาสนี้เจ้าพระคุณศรีนาถนะครับพี่ตราดกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามเจ้าฟ้ามหาจักรสิรินทร์มหาวชิราลงกรณ์นี่นะครับก็เสด็จไปที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์นะครับก็ไปเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพดลมหาสุขเวทฉัตรนี่นะครับก็เจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็ถวายดีเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธเปรียบเป็นมหาชัยวัฒน์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุตรสาวบุตรสบมาลานะครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วเสด็จกลับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระเดชพระราชบุญจำเริญครับอย่างไรก็ตามนะครับก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28 มิถุนายนนี่นะครับก็เรียกว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นในการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสมาชิกสภากทม.ก็จะมีการเปิดตัวการลุ้นผู้สมัครเพื่อพรรคสีส้มหรือทั้งประชาชนนะครับซึ่งพรรคสีส้มนั้นรวมไปถึงในเรื่องของท่านอาจารย์ชัดชาติมิตรวิสุทธิพันธ์ซึ่งท่านก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็ดูฟิตพอสมควรแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับซึ่งช่วงนี้ในช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกหนักมากทีเดียวก็รอการระบายน้ำเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่สนุกที่สุดเลยก็คือการเปิดตัวสมาชิกสภากทม.ก็ต้องลุ้นนะครับว่าฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายชนะซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยท่านก็เรียกว่าเปิดตัวเป็นอิสระนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคสีฟ้าก็น่าจะส่งเหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าฝ่ายค้าเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นพรรคที่เรียกว่าเหมาทั้งหมดทั้ง50 เขตในกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและสมาชิกสภาเขตเนี่ยก็ต้องลุ้นพอสมควรปัจจุบันเรื่องราวในโลกเนี่ยไม่ได้จบง่ายๆนะครับแบบว่านายกเทศมนตรีต้องมีอำนาจสูงสุดในเมืองและการบริหารการจัดการเมืองเนี่ยเสมือนว่าในวันนี้ความสัมพันธ์แบบนายกเทศมนตรีเนี่ยเข้มแข็งกว่าสภาเมืองจะเป็นรูปแบบหลักเมืองของส่วนใหญ่อย่างโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็จะมีเฟดเออรัลนะครับในระดับชาติแล้วก็จะมีเคานตี้นะครับแล้วมีโลคอลกัฟเวอร์เมนต์และมีสเตทเนี่ยนะครับมีเฟดเออรัลมีสเตทมีโลคอลซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สภาเมืองต้องเข้มแข็งแม้ว่าจะมามากกว่านายกเทศมนตรีนะครับถ้าสภาเมืองตัดสินใจผู้จัดการเมืองอย่างซิตี้แมเนเจอร์อย่างเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวันนี้การจัดการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ได้จัดมี งบประมาณจากรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ตามปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการดูแลจัดเก็บภาษีเห็นได้ข่าวมาว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปเรื่องของการดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับที่จะให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นของคงจะต้องต่อสู้กันอีกนานทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูในเรื่องของสมาชิกในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับทั้งที่มีการเปิดตัวคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวในเรื่องของแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามทั้งนี้

ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสสบัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับซึ่งได้มีการเสนอชื่อคุณขัตติยะสวัสดิผลขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับสัญญาณในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังยุ่งยากพอสมควรหมอดงหมอดูแล้วก็อาจจะมีทั้งหมอดาวนะครับทํานายว่ารัฐบาลของท่านเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบ2ปีนะครับหรือ13ปีหรือ4ปีอาจจะอยู่เพียง2ปีเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับทั้งนี้ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุริยะเนี่ยย้ายคุณราเชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันว่าการย้ายคุณราเชนเนี่ยมันจะมีการกับผลกระทบกันอย่างไรในเรื่องของย้ายคุณราเชนเนี่ยนะครับเพราะว่าการย้ายคุณราเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากจนขึ้นคุณราเชนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนเนี่ยแต่ก็คุณราเชนก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ไม่สมศักดิ์ศรีของข้าราชการเนี่ยนะครับก็ประบวชไปสุดนะครับแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าแท้จริงผมไม่ทราบได้บอกว่าหลานชายของคุณสุริยะเนี่ยเรียกบรรดาปลัดกระทรวงอธิบดีกรมต่างๆแม้กระทั่งบรรดาข้าราชการในกรมฝนหลวงที่คุณราเชนเคยเป็นอดีตอธิบดีเนี่ยนะครับไปดูงบประมงงบประมาณดูเสมือนว่านะครับผมไม่ได้กล่าวหาหรือกล่าวร้ายใครใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับดูเสมือนว่าอาจจะดูงบประมาณอาจจะดูเรื่องในเรื่องของการของงบเพื่อจะไปทำโครงการต่างๆอันนี้เราก็ต้องดูกันว่าในเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการใบลาออกคุณราเชนเนี่ยส่งถึงรัฐมนตรีแล้วหรือยังคุณสุริยะบอกว่าตนยังไม่เห็นจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่ตนไม่ทราบได้เมื่อถามประเด็นดังกล่าวรัฐมนตรีอยากให้จบแต่สังคมอาจจะยังไม่อยากให้จบซึ่งแน่นอนครับสังคมเนี่ยวันนี้สังคมมันมีทั้งโซเชียลมีเดียอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งหลานของตนเองเนี่ยติดต่อคุณราเชนไปตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นตนก็ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรพอมารับตำแหน่งหลานของตนเนี่ยพยายามโทรหาคุณราเชนโดยตรงโดยที่ตนเองไม่ทราบเรื่องมันจะไม่ทราบเรื่องได้ยังไงครับเรื่องการโยกย้ายก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่การเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับเมื่อถามถึงกรณีคุณราเชนอ้างว่ามีคนเรียกดูงบประมาณรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าถ้าไม่มีการโยกย้ายคงไม่มีประเด็นนี้ก็แน่นอนก็ต้องตอบอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องติดตามกันในเรื่องของตรงนี้แม้กระทั่งในเรื่องของคณะกรรมการปปช.ก็ยังเลือกนั่งยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการฝากเฝอการพักภูมิใจไทยเนี่ยก็มีเด็กฝากเยอะมากมายแล้วก็อาจจะเรียกว่าถูกฟ้องให้หมดสมัยในเรื่องตรงนี้อาจจะถูกผิดในเรื่องกรณีเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดนนะครับคุณเดวินชิดชอบเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่นะครับฉายาเดิมคือยี่ห้อย120เนี่ยนะครับผมยังจำแม่นทุกคนก็ยังจำกันได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณเนวินยี่ห้อย120เนี่ยก็ยังมีชื่อเสียงยังโด่งดังกันอยู่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องตรงนี้ในขณะเดียวกันนะครับไปดูในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยผลงานไม่เข้าเป้านะครับดัชนีทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยลดลงทุกตัวชี้วัดนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วทั้งประเทศดัชนีทางการเมืองประจำเดือนเมษายนนะครับ2569เนี่ยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,214 คนเนี่ยสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่27ถึง30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนเนี่ยเฉลี่ย 3.79 คะแนนนะครับลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่
ที่ได้ 3.89 คะแนนตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 คะแนนดัชนีชี้วัดได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ทรงอิทธิพลเฉลี่ยแล้วเนี่ย 3.22 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีบทบาทสูงสุดแน่นอนครับคุณอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ 39.07

0: 10% รองลงมาแน่นอนศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ 128.22% ส่วนฝ่ายค้านคุณอภิพิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 127.82% รองลงมาคุณรักชนกศรีนอกนะครับได้ประมาณ 23.25% สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับรัฐบาลแน่นอนครับปัญหาปากท้องลดค่าครองชีพกับประชาชน49.82%และสิ่งที่อยากฝากไปสู่ฝ่ายค้านก็คือตรวจสอบการทุจริตและการใช้งบประมาณของรัฐบาลเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยประธานสวนดุสิตโพระบุว่าผลสำรวจดัชนีชี้เมืองชี้ผลทางการเมืองเนี่ยนะครับลดลงทุกตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้กังวลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่กำลังมองภาพรวมของรัฐบาลการบริหารประเทศเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกันคือยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนพอโดยเฉพาะคะแนนด้านเศรษฐกิจและปากท้องนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้ในเรื่องของปัญหาค่าครองชีพปัญหาเงินเฟ้อวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยวันนี้ขึ้น10บาทขึ้น12บาท15บาทนะครับเรียกว่าไม่น่าเชื่อถึงแม้ราคาน้ำมันจะสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คนก็ยังใช้รถใช้รากันอย่างมหาศาลเนี่ยนะครับในเรื่องของช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยรถราก็ติดปอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามมาต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันว่าในเรื่องของสภาพการจราจรคนไทยไม่ค่อยยี่หล่าสักเท่าไหร่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับในเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเราไม่ได้ยินมานานแล้วเนี่ยนะครับผมก็ว่าจะทำรายการโทรทัศน์นะครับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับทีเนี้ยถามว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวบนสำรวจนิดาโพในบอกว่าคนภาคใต้เนี่ยคิดอย่างไรโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับจะมาแล้วจำนวนพบว่ากลุ่มผู้ที่เคยรับรู้ข้อมูลโครงการจำนวน 1,333 คนเนี่ยเคยได้ยินและเข้าใจดีมากนะครับและได้รับแล้วก็และคณะเนี่ยจะเข้าใจบ้างนะครับเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ดูรายการโทรทัศน์เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการโกงงบประมาณเนี่ยประมาณ 88,000 กว่าล้านบาทนะครับแท้จริงเนี่ยข้อคงที่ต้องไปติดตามกันถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 67.22% เห็นด้วยกับโครงการโดยแบ่งเป็นเห็นด้วยประมาณ 34.12% และค่อนข้างเห็นด้วย 33.01% ขณะที่มีประมาณ 32.78% ไม่เห็นด้วยสะท้อนถึงโอกาสของโครงการและบทบาทของภาครัฐนะครับว่าภาครัฐตรงนี้จะมีภาคบนรัฐบาลเนี่ยข้อมูลโปร่งใสมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับทีนี้ถามว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากมายว่าถึงการรับรู้ถึงเรื่องของการดูลงดูแลตรงนี้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งทีนี้ประเด็นสำคัญอย่างนี้ครับว่าในเรื่องตรงนี้มันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนอย่างไรในเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ตรงนี้ทีนี้สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนมาถึงจังหวัดระนองเนี่ยนะครับมันใช้ระยะทางประมาณเกือบจะ200กิโลเมตรเนี่ยนะครับถามว่าในเรื่องตรงนี้มันเป็นโครงการที่ดีไหมก็อาจจะขัดขวางในช่องแคบผมประจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญคือ yesถ้าไปเปิดช่องแคบแลนด์บริดจ์แทนสิงคโปร์เนี่ยเขาจะคิดยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือทะเลที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งสิงคโปร์เนี่ยคงจะไม่ยอมรับนะครับว่าในโครงการตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นรายได้หลักของสิงคโปร์จะยอมหรือไม่ยอมนะครับอาจจะมีการว่าจ้างในเรื่องของให้มีคนคัดค้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเองนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผมเห็นด้วย ส่วนการแบ่งแยกประเทศเนี่ยมันก็จะเหมือนกับช่องแคบปานามาช่องแคบในเรื่องของคลองสุเอซเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นโครงการที่จะสร้างผลงานให้กับประเทศไทยนะครับก็อาจจะเป็นผลดีนะครับเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยภาครัฐยังให้ความสำคัญอยู่ว่าในเรื่องภาคการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกประเด็นต้องอธิบายอย่างชัดเจนแม้ภาพรวมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยคงไม่ได้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่เนี่ยแต่เราจะต้องเรียกว่ารักษาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับไปดูในเรื่องข่าวต่างประเทศกันบ้างกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับตั้งสังเกตการกองเรือเดินเรือสากลสหรัฐนะครับจุดเขตพื้นที่ความปลอดภัยพิเศษในการเดินทางผ่านช่องแคบเฮอร์มุชเพื่อให้เรียบหน้าน้ำโอมานเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับอิหร่านแต่รัฐบาลที่กรุงวอชิงตันยอมรับว่ามีความเสี่ยงการเกิดเหตุปะทะในระยะกระชั้นชิดนะครับนอกจากนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมเนี่ยนะครับบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการด้านการเดินเรือของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ประสานงานเดินเรือนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางรายงานว่ากองทัพสหรัฐประกาศว่าเขตพื้นที่เสริมความปลอดภัยที่จะมีการเข้ามาเข้มงวดในเรื่องตรงนี้นะครับคงจะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษแล้วก็ดังกล่าวเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของทางเดินเรือสากลนะครับแล้วก็แหล่งข่าวระดับสูง2คนนะครับไม่วอชิงตันเปิดเผยแหล่งข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเนี่ยนำทางเรือบรรทุกสินค้าในการเดินทางผ่านช่องแคบเฟอร์มุชในระยะเริ่มต้นกองทัพสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำทหารให้กับเดินเรือของอิหร่านกับหรือถูกขัดขวางในการเดินทางผ่านช่องแคบเฮอร์มุชนะครับสำหรับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับระหว่างนั้นจะต้องเป็นอย่างไรอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายนะครับก็ถามว่าในเรื่องของขุนคลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดล้อมบีบคออิหร่านจนเรียกว่าถังแตกนะครับอาจถึงขั้นต้องปิดป่อน้ำมันรัฐมนตรีคลังของสหรัฐมาตรการปิดล้อมทางทะเลได้ผลชะงักทำคลังน้ำมันสำรองเนี่ยเรียกว่าล้นจนต้องจ่อปิดบ่อน้ำมันซ้ำเติมเด้อสภาวะเงินถังแตกของประเทศอิหร่านจนไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างกองทัพซึ่งสำนักงานข่าวต่างประเทศจากกรุงวอชิงตันดีซีนะครับนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังของอเมริกาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับกำลังใช้มาตรการปิดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเข้มงวดจนรัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับทหารได้อีกต่อไปขณะเดียวกันเบเซนรัฐมนตรีคลังบอกว่าอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาสภาวะวิกฤตเนื่องจากคลังเก็บน้ำมันดิบเนี่ยเต็มจุอย่างรวดเร็วเพราะไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริกาและคาดการณ์ว่าอิหร่านอาจจำเป็นต้องเริ่มปิดบ่อน้ำมันภายในสัปดาห์หน้าดังนั้นเนี่ยนะครับเบเซนส่งเสริมบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านเนี่ยกำลังอ่อนแออย่างหนักเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างยาวนานภายใต้มาตรการคว่ำบาตรนับหลายสิบปีนะครับของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาจะยกระดับการตรวจสอบและขัดขวางทุกฝ่ายที่พยายามโอนเงินเข้าสู่อิหร่านเนี่ยเพื่อสนับสนุนการเดินงานตรงนี้นะครับดังต่อมาประเด็นอิหร่านที่เกิดขึ้นอิหร่านคือพยายามเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากเรือในช่องแคบเฮอร์มุชเบเซนกล่าวว่ารายได้ส่วนนี้เป็นเพียงเศษเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันของอิหร่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่รู้ว่าได้คลังแสงมาจากไหนได้พลังเก็บสตุ้งสตังมาจากไหนก็น่าจะได้มาจากการยอมรับจากประเทศจีนกับประเทศรัสเซียนะครับก็เรียกว่ามีพลังมาจากจีนแล้วก็ จากประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทั้งสงครามทั้งยูเครนทั้งอัฟกานิสถานทั้งปากีสถานเนี่ยส่วนสงครามโลกจะเกิดขึ้นครั้งที่3มั้ยมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกครับถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นสงครามสภาวะเศรษฐกิจกับเมืองไทยข่าวสุดท้ายรัฐบาลอนุทินชาญวีรบุญเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมนะครับเพราะโดนพี่น้องประชาชนประท้วงอย่างมากมายถึงการทํางานเนี่ยนะครับอาจจะมีนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีก็ได้อาจจะเป็นคุณสุภกิจก็ได้นี่จะเป็นใครก็ได้อันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับว่าการทํางานของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังถูกตรวจสอบในเรื่องของการคดโกงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรการทุจริตงบประมาณขนาดไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นน้ำเป็นเรียกว่าคือเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนวันนี้ฉลาดมากยิ่งขึ้นและพวก Gen X Gen Y Gen Z เนี่ยนะครับก็เฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาลนะครับอย่างใกล้ชิดเราคงต้องติดตามกันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าชัยยายิ้มวิไลวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสวัสดีครับกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ครับก็มีทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงสากลอินดี้ต่างๆครับที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็ตามครับมาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้ทุกท่านนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการเลยครับและเช่นเคยครับสตาร์ดี้ของเราครับไม่ได้มีแค่เพลงเท่านั้นครับก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับซึ่งก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสตาร์ดี้ครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสตาร์ดี้ครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ของสตาร์ลีในวันนี้ครับเป็นเรื่องของสุขภาพครับซึ่งในวันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเป็นครับเพราะว่าใครๆก็เป็นได้ครับก็คือเรื่องของท้องไส้เหล่านี้เองครับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะครับหายขาดได้นะถ้ารักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับมีใครเป็นบ้างอาการท้องผูกครับซึ่งอาการท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่คนส่วนมากก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะครับเพราะคิดว่าแค่ทานยาระบายก็ช่วยให้ขับถ่ายได้แล้วครับแต่รู้ไหมท่านผู้ฟังการทานยาช่วยถ่ายเป็นประจำเนี่ยนอกจากโรคท้องผูกจะไม่หายแล้วเนี่ยยังอาจส่งผลให้เกิดโรคร้ายอื่นๆตามมาได้ครับเพราะฉะนั้นควรรีบหาทางรักษาโรคท้องผูกเรื้อรังอย่างจริงจังก่อนที่โรคร้ายจะถามหานั่นเองครับทีนี้มันเป็นยังไงครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันกับการขับถ่ายแบบไหนที่เรียกว่าปกติไปรู้กันในช่วงหน้าคอนเทนต์ของเราครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

แต่ที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับการขับถ่ายแบบไหนที่เรียกว่าปกติครับหลายคนก็เข้าใจครับว่าการขับถ่ายที่ปกตินั้นจะต้องถ่ายทุกวันนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายหรือว่าสรีระของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันจึงไม่จำเป็นนะที่จะต้องขับถ่ายบ่อยเท่ากันครับดังนั้นตราบใดที่เรายังสามารถขับถ่ายได้อย่างสบายไม่ต้องเบ่งมากจนเกินไปครับแล้วก็อุจจาระนั้นมีลักษณะนิ่มจับตัวกันเป็นก้อนดีแม้จะไม่สามารถขับถ่ายได้ทุกวันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับโดยปกติแล้วคนเราจะถ่ายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยหรือว่ามีความลำบากในการถ่ายเช่นมันแข็งตัวนะครับต้องใช้แรงเบ่งมากกว่าปกติเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ่ายแล้วมันไม่ออกครับออกไม่หมดต้องใช้นิ้วล้วงช่วยหรือว่าใช้น้ำฉีดเข้าไปในตรงจุดนั้นของเราครับเพื่อทำการขับถ่ายก็อาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้นั่นเองครับแล้วอาการแบบไหนนะครับที่คนสงสัยว่าเรามีภาวะท้องผูกเรื้อรังล่ะครับทีนี้เมื่อกี้เรารู้เรื่องของการขับถ่ายปกติแล้วนะแล้วแบบไหนที่เรียกว่าท้องผูกเรื้อรังซึ่งทางการแพทย์ครับปัจจุบันจะใช้เกณฑ์ของโรม4ครับในการวินิจฉัยโรคท้องผูกเรื้อรังครับซึ่งจะต้องมีอาการที่รบกวนการดำเนินชีวิตและมีความผิดปกติต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนครับโดยอาการผิดปกติของโรคท้องผูกเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีอาการอย่างน้อย2ข้อครับก็คือ 1. ต้องออกแรงเบ่งมากกว่าปกติ 2. ต้องเป็นก้อนแข็ง 3. รู้สึกว่าถ่ายไม่หมด 4. รู้สึกว่ามีการอุดกั้นบริเวณทวารหนัก 5. มีการใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยในการขับถ่ายนั่นเองและ6ถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ครับถ้าหากใครมีอาการ2อย่างขึ้นไปใน6ข้อนี้ครับแถมเป็นต่อเนื่องเนี่ยนี่ครับคือสัญญาณที่บ่งบอกได้เลยว่ากำลังมีภาวะท้องผูกเรื้อรังครับไม่ควรนิ่งนอนใจนะไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยกันเลยจะดีกว่านั่นเองครับโอเคครับไปสำรวจกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสวัสดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับแล้วไอ้เจ้าท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตครับภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยสามารถส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นมีภาวะเครียดครับเบื่ออาหารแล้วไม่สดชื่นเลยครับไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋าครับปวดหัวปวดหลังปวดบีบท้องหรือแม้แต่ว่าทำให้อาการกรดไหลย้อนนั้นกำเริบนะหรือว่าแสบร้อนยอดอกก็ได้นอกจากนั้นการเบ่งถ่ายมากๆเนี่ยอาจทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายในผู้ป่วยบางประเภทครับเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยริดสีดวงทวารผู้ป่วยไส้เลื่อนนี่เองครับและที่สำคัญนะอาการท้องผูกเนี่ยอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันครับแค่ท้องผูกนั้นอาจเป็นสัญญาณมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งเจ้าปัญหาท้องผูกนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับโดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยนั้นมีภาวะท้องผูกร่วมกับมีสัญญาณเตือนอื่นๆนะผู้ป่วยก็ควรรีบไปพบแพทย์ครับเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองครับโดยควรสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้อยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสีดำมีเลือดปนหรือว่าตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระครับมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือว่าน้ำหนักลดลงอย่างไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ทราบสาเหตุครับหรือว่ามีอาการท้องผูกสลับกับอาการท้องเสียอุจจาระลำเล็กลงมีอาการของลำไส้อุดตันมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่าโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะซึ่งบางท่านครับก็มีข้อสงสัยขึ้นมาแล้วครับว่าเอ้ยแล้วไอ้เจ้าท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันรักษาให้หายขาดได้ไหมหากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็เดี๋ยวจะมาตอบกันในช่วงหน้าครับกับรายการสตาร์ดีไปติดตามกันได้เลยครับกับช่วงหน้าในรายการสตาร์ดีครับ

าแล้วครับท่านผู้ฟังครับหลายท่านรอกันเลยครับว่าท้องผูกเรื้อรังนั้นอาจรักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับซึ่งเจ้าการรักษาโรคท้องผูกเรื้อรังครับเบื้องต้นเนี่ยทางแพทย์จะทำการซักประวัติอาการร่วมต่างๆแล้วก็ตรวจร่างกายทั่วไปครับรวมถึงตรวจทางทวารหนักครับเพื่อหาสาเหตุที่แก้ไขได้ของภาวะท้องผูกนั่นเองครับซึ่งการหยุดยาบางชนิดที่เป็นสาเหตุของท้องผูกเนี่ยการให้ไทรอยฮอร์โมนทดแทนในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ำต่างๆนั่นเองครับนี่ก็เป็นวิธีครับต่างๆที่จะใช้ในการรักษานั่นเองหากว่าไม่พบสาเหตุของภาวะท้องผูกที่ชัดเจนเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับโดยการให้รับประทานอาหารที่มีกากใยนะมีไฟเบอร์อะไรพวกนี้ครับดื่มน้ำให้มากขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็แนะนำการสร้างสุขลักษณะในการขับถ่ายที่ดีครับแล้วก็ในช่วงแรกนั้นอาจจะมีการให้ยาช่วยในการขับถ่ายร่วมด้วยแล้วก็มีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดยาครับจนหยุดยาได้ในที่สุดนั่นเองครับที่สำคัญแล้วผู้ป่วยไม่ควรจะซื้อยาถ่ายกินเองเป็นประจำครับโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอาจทำให้ลำไส้นั้นคุ้นชินกับการต้องใช้ยาถ่ายอยู่ตลอดเวลาครับจนไม่สามารถถ่ายได้เองสุดท้ายอาการท้องผูกก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งจะรักษาให้หายขาดมันก็จะยากขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามครับหากผู้ป่วยนั้นมีการปรับพฤติกรรมแล้วก็กินยาระบายแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอาจเป็นเพราะผู้ป่วยนั้นมีความผิดปกติทางด้านกายวิภาคครับไม่ว่าจะเป็นมีความผิดปกติของมุมระหว่างลำไส้ตรงและกระทวานหนักในการขณะถ่ายอุจจาระนั่นเองครับอาจจะมีไส้ตรงที่ยื่นย้อยผิดปกติมีความผิดปกติของจุดที่เรียกว่า perineal descent ครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะหรือว่าอาจมีความผิดปกติทางสรีระวิทยาครับจากการทำงานที่ไม่สอดประสานกันของกล้ามเนื้อลำไส้ตรงและก็กล้ามเนื้อทวารหนักครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยแก้ไขได้นะหากได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากทางแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญนั่นเองรวมถึงการใช้เครื่องมือพิเศษในการทำการตรวจโดยเฉพาะครับเมื่อพบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและมีโอกาสที่จะหายขาดได้นั่นเองไม่ต้องกังวลไปนะครับท่านผู้ฟังครับเจ้าอาการท้องผูกเรื้อรังนั้นมันรักษาให้หายได้เพียงแค่อะไรครับไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนั่นเองครับแต่ก่อนจะไปให้พบแพทย์วินิจฉัยนะครับก็ลองตรวจเช็คร่างกายดูก่อนครับว่ามีเจ้า2ใน6ข้ออย่างที่ผมได้พูดเอาไว้หรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นต้องเบ่งมากต้องถ่ายออกไม่หมดจะรู้สึกว่ามันไม่หมดหรือว่าออกแล้วเป็นก้อนแข็งหรือว่ารู้สึกว่ามีอาการอุดกั้นหรือว่าต้องใช้นิ้วล้วงช่วยครับหรือว่าถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยนี่ก็เป็นวิธีในการวินิจฉัยของตัวท่านเองในเบื้องต้นครับว่ามี2ใน6ข้อหรือเปล่าครับถ้ามีก็ลองไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาดูได้ครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูติศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เด๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
9: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้
10: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่า32%จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ีต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันเสาร์สายๆแบบนี้ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกานะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารทางภาคของการท่องเที่ยวกิจกรรมโครงการดีๆที่น่าสนใจรวมถึงสาระความรู้ที่มีประโยชน์ที่จะได้นำมาฝากกันทุกสัปดาห์นะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรค่ะที่จะมาทำหน้าที่นะคะก็ผัดเปลี่ยนกันอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะก็หวังว่ายังไม่เบื่อกันเนาะเมื่อเช้าต้อมก็อ่านข่าวก็ได้ยินเสียงกันอยู่สายๆมามาจัดรายการอีกแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนกันสำหรับท่านที่ยังคงทำงานในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะและสำหรับท่านไหนที่ได้หยุดได้พักผ่อนก็ได้ไปพักกายพักใจไปฮีลกายฮีลใจกันเพื่อที่จะเติมแรงเติมพลังกลับมานะคะเพื่อที่จะได้มาทำงานต่อในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ให้มีความสุขให้เต็มที่กับทุกกิจกรรมก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของข่าวสารทางด้านของภาคการท่องเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้ในช่วงแรกก็จะมีข่าวค่ะจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่เขาร่วมหารือกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐภาคเอกชนระดมสมองกันค่ะปลุกการท่องเที่ยวอยุธยานะคะเน้นการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแล้วก็จะมีการดึงมวยไทยเพื่อสร้างจุดขายค่ะจัดงานเทศกาลระดับโลกด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับ

ู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงค่ะซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นเมืองมรดกโลกด้วยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณสถานอันยิ่งใหญ่มีวัดวาอารามสำคัญอยู่จำนวนมากนะคะจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาร่วมการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งเน้นการยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยชูจุดเด่นด้านการเป็นเมืองมรดกโลกและก็วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเรือรางนะคะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการจัดการพื้นที่ที่ยั่งยืนด้วยการปรับแนวคิดจากการขายสินค้าไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะทางอาทิการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อหรือว่าสายมูเตลูนะคะและก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า health and wellness นั่นเองค่ะตลอดจนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มและยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรด้วยนี่ก็ถือเป็นความร่วมมือดีๆนะคะในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเราต่อไปค่ะอ่ะและยังมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือผลการจัดอันดับค่ะ50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนทั่วโลกค่ะก็ปรากฏว่าอ่าวเกือกนะคะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของเราก็ได้รับการจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกค่ะตรงนี้เองนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านความงดงามทางธรรมชาติความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะและนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกว่ารู้สึกยินดีและก็ภาคภูมิใจกับความสำเร็จในครั้งนี้พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาตินะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยก็ได้เน้นย้ำนะคะให้รักษามาตรฐานการจัดการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ใช้ความสำเร็จครั้งนี้เป็นต้นแบบในการยกระดับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในเวทีโลกค่ะและในด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็บอกว่าความสำเร็จดังกล่าวนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามศักยภาพรองรับนะคะการปิดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรในช่วงฤดูกาลแล้วก็การจัดการขยะอย่างเข้มงวดซึ่งส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายหาดยังคงความสมบูรณ์ในระดับสูงนั่นเองค่ะและขณะที่นายสิริวัฒน์สืบสายนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันท่านก็บอกว่าอ่าวเกือกเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะ8หรือเกาะซิมิลันนะคะแล้วก็มีจุดเด่นทั้งน้ำทะเลใสหาดทรายขาวละเอียดและหินเรือใบนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะโดยการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์รวมถึงความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกนั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกฉะนั้นเราคนไทยเป็นเจ้าบ้านนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเวลาไปเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะคะคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความงดงามแบบนี้ต่อไปนั่นเองค่ะและช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันเช่นเคยวันนี้เราไปทางอีสานกันบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเน้นไปเที่ยวทางภาคใต้กันแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งในช่วงเดือนนี้ฤดูกาลนี้นะคะแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะนั่นก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองนะคะซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟนับว่าเป็นมรดกแห่งศรัทธาเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นสีสันแห่งอีสานค่ะบุญบั้งไฟเป็น1ใน52ของชาวอีสานนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยจัดขึ้นในช่วงก่อนฤดูทำนาในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปีนั่นเองค่ะและประเพณีนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการขอฝนเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะประดิษฐ์บั้งไฟซึ่งทำจากลำไม้ไผ่บรรจุดินปืนค่ะก่อนจะจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ควบคุมฝนฟ้านั่นเองค่ะและนอกจากความเชื่อในด้านของการเกษตรแล้วนะคะงานบุญบั้งไฟก็ยังเป็นเวทีแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนเพราะว่าทุกหมู่บ้านเขาก็จะร่วมมือกันเตรียมงานอย่างคึกคักทั้งการทำบั้งไฟการซ้อมขบวนแห่และการจัดกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆนะคะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะและในเรื่องของสีสันแล้วก็ความสนุกที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสิ่งที่ทำให้งานบุญบั้งไฟมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือขบวนแห่บั้งไฟที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะบั้งไฟแต่ละลูกนะคะก็จะถูกตกแต่งอย่างวิจิตรมีทั้งลวดลายแบบดั้งเดิมและก็รูปแบบแฟนตาซีที่สะท้อนเรื่องราวร่วมสมัยขบวนแห่ก็จะประกอบไปด้วยนางรำในชุดพื้นเมืองการฟ้อนรำประกอบดนตรีโปงลางและก็เสียงกลองที่สร้างความคึกคักให้กับทั้งงานค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการแข่งขันจุดบั้งไฟค่ะซึ่งแต่ละทีมนะคะเขาก็จะพยายามทำบั้งไฟให้พุ่งขึ้นสูงแล้วก็อยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชมอย่างสนุกสนานและหากว่าบั้งไฟของทีมใดไม่ขึ้นหรือเกิดความผิดพลาดก็อาจถูกแซวหรือว่ามีการลงโทษเชิงสัญลักษณ์ค่ะก็เป็นการสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สีสันให้กับงานนะคะส่วนในด้านของคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมนั้นนะคะงานบุญบั้งไฟไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลที่เพื่อความบันเทิงแต่ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นการสืบสานความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนเกษตรกรรมที่มีการพึ่งพาธรรมชาติอีกครั้งยังเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่ต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะงานบุญบั้งไฟยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมอีสานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นทั้งในด้านของการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านรวมไปถึงที่พักค่ะซึ่งงานบุญบั้งไฟที่มีชื่อเสียงนะคะ หนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดนั่นก็คืองานบุญบั้งไฟยโสธรค่ะก็จัดขึ้นอย่างอลังการในทุกปีมีทั้งขบวนแห่สุดตระการตานะคะการประกวดบั้งไฟกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายแล้วก็เมื่อวานนี้เองค่ะในรายการหมุนตามวันนะคะนายณัฐพลนาคสุขนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการเกี่ยวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ของจังหวัดยโสธรและก็ได้เชิญชวนให้ไปเที่ยวกันนะคะซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้เองค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปทันนะคะถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีงานบุญบั้งไฟในอีกหลายๆจังหวัดนะคะเช่นขอนแก่นร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะดังนั้นก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟประจำปี2569ในปีนี้กันซึ่งงานบุญบั้งไฟทั่วภาคอีสานก็เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศด้วยค่ะก็จังหวัดที่แนะนำก็ตามที่แนะนำไปก็คือยโสธรขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังหากว่าไปแล้วนะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันชมการจุดบั้งไฟที่ตื่นเต้นเร้าใจได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างใกล้ชิดและไม่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะมาเพื่อท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหรือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆงานบุญบั้งไฟคือเทศกาลที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกความประทับใจและก็ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นก็มาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่และก็ปล่อยใจไปกับเสน่ห์ของบุญบั้งไฟที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นงานเป็นกิจกรรมดีๆที่มาแนะนำกันในสัปดาห์นี้นะคะฝากกันไว้สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟค่ะและช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

าคิดฮอดแน่จนหัวใจปวดร้าวปวดร้าวไอ้ปวดร้าวปวดร้าวจักว่าจะเอาไปอยู่ใสแต่บังไฟด้วยกันปีก่อนอ้ายยังหำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังหำ

0: จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขึ้นจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
4: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะฝนตกค่ะก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแต่หลายคนนะคะก็อดใจไม่ได้ช่วงนี้ก็อยากไปเที่ยวสัมผัสธรรมชาตินะคะฉะนั้นการที่เราจะไปเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเที่ยวอย่างไรให้สนุกปลอดภัยแล้วก็ได้บรรยากาศครบนั่นเองค่ะฤดูฝนของประเทศไทยอาจไม่ใช่ช่วงเวลายอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวของใครหลายคนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะหน้าฝนกลับซ่อนเสน่ห์ที่แตกต่างแล้วก็น่าค้นหาไว้ไม่น้อยเลยนะคะทั้งในเรื่องของธรรมชาติที่เขียวขจีน้ำตกที่ไหลแรงเต็มสายหมอกบางๆที่ปกคลุมภูเขาไปจนถึงบรรยากาศเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะและหากว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีการท่องเที่ยวในฤดูนี้ก็สามารถเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ไม่แพ้ฤดูกาลอื่นนะคะสิ่งสำคัญค่ะอันดับแรกก็คือการวางแผนล่วงหน้านักท่องเที่ยวควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงช่วงฝนตกหนักหรือพายุรวมถึงเลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมเช่นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ปลอดภัยหรือแหล่งท่องเที่ยวในเมืองที่มีตัวเลือกกิจกรรมในร่มรองรับกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยค่ะนอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเส้นทางโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาหรือเส้นทางที่มีการที่มีความเสี่ยงนะคะต่อดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเป็นต้นและในด้านของการเตรียมสัมภาระนะคะอุปกรณ์กันฝนก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อกันฝนหรือรองเท้ากันน้ำที่ช่วยลดความลื่นแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางควรมีถุงกันน้ำสำหรับใส่อุปกรณ์สำคัญเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปและเอกสารต่างๆรวมถึงเตรียมเสื้อผ้าสำรองเผื่อกรณีเปียกฝนอีกทั้งยาประจำตัวและก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะและการเดินทางในช่วงหน้าฝนเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่ขับขี่นะคะควรลดความเร็วรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าและก็เปิดไฟหน้ารถเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นหลีกเลี่ยงการขับผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือถนนที่มองไม่เห็นสภาพพื้นผิวอย่างชัดเจนค่ะหากจำเป็นต้องเดินทางไกลก็ควรเผื่อเวลาให้มากกว่าปกติด้วยนะคะและติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝนฟ้าอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญจริงๆค่ะและแม้ฝนจะเป็นอุปสรรคในบางช่วงเวลานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมเพื่อคงความสนุกของการท่องเที่ยวไว้ได้เช่นการเลือกนั่งพักผ่อนในคาเฟ่ท่ามกลางสายฝนฟังเสียงธรรมชาติที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหรือการถ่ายภาพสายฝนและหมอกที่ช่วยเพิ่มมิติและความโรแมนติกให้กับภาพถ่ายค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่วงเวลาฝนตกเป็นโอกาสในการพักผ่อนอ่านหนังสือหรือใช้เวลากับตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนไม่ใช่เรื่องยากหรืออันตรายค่ะหากว่าเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งการวางแผนอุปกรณ์ความระมัดระวังในการเดินทางและสิ่งที่ได้กลับมาก็คือประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างได้สัมผัสธรรมชาติในมุมที่สวยงามสดชื่นและก็สงบกว่าที่เคยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่เหมาะสำหรับการเติมพลังให้กับชีวิตค่ะท่ามกลางเสียงฝนที่โปรยปรายอย่างแผ่วเบานั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นทริคดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้รวมถึงกิจกรรมสาระความรู้ข่าวสารต่างๆนะคะและเมื่อมองดูเวลาแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องส่งท้ายกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและยังไงพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเวลาเดิมนะคะสามารถมาจะเจอกับน้องโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรได้กับรายการอาสาพาเที่ยวและสัปดาห์หน้าเวลาเดิมก็มาเจอกับป้อมทิติมาอินกลั่นเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองมาราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองมาราธิวาสที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีบกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีบระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

ับวงดนตรีของไทยเรานะครับเพราะว่าเป็นวงดนตรีที่ชื่อว่ามกรานะครับล่าสุดวงมกรานั้นเขาก็ได้ไปเล่นในรายการนะครับ KEXP Live on KEXP นะครับซึ่งก็สามารถหาดูได้นะครับตามบนแพลตฟอร์ม YouTube นะครับในรายการ KEXP นะครับเขาจะหยิบวงดนตรีจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงในความเป็นเมนสตรีมนะครับในความเป็นมีคนฟังเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นวงดนตรีที่มีผู้รู้จักเป็นจำนวนหนึ่งนะครับ Live on KEXP นี้วงไหนที่ได้ไป Live on KEXP ถือว่าวงนั้นนี่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติจริงๆท่านผู้ฟังคือพูดแล้วภาคภูมิใจไปชั่วรุ่นชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับก็วงมกราของไทยเรานะครับก็ได้รับเลือกนะครับไปเล่นดนตรีใน Live on KEXP KEXP เขาเป็นคลื่นวิทยุนะครับวิทยุชุมชนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่70แล้วนะครับก็เป็นผลงานที่สำคัญในการผลักดันวงดนตรีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวงดนตรีสากลที่เราอาจจะพอเคยได้ยินมากอย่างวงเนวาน่าอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยฟังเพลงสากลก็จะได้ยินเนวาน่าได้ยินซาวการ์เด้นนะครับวงเหล่านี้ในวันที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักนะครับก็ได้รับการผลักดันโดยคลื่นวิทยุ KEXP นี้นั่นเองท่านผู้ฟังแล้วก็ในปัจจุบัน KEXP ก็เป็นคลื่นวิทยุนะครับรวมถึงเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจากคลื่นวิทยุเขาก็ไปทำออนไลน์ทำสิ่งต่างๆนะครับแล้วแต่สิ่งที่เข้ามาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการนำวงดนตรีในประเทศนั้นๆที่เป็นลักษณะของอินดี้แบบนี้นะครับมาออกนะครับมาเล่นสดนะครับให้ฟังผมก็ดูเพอร์ฟอร์มของมกราแล้วโอ้ภาคภูมิใจนะท่านผู้ฟังเราฟังด้วยความเอ็นเอียงภูมิใจในความเป็นชนชาติของเราจริงๆท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยโอ้คนไทยเนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยนะครับโดยเพลงที่ผมเปิดไปชื่อเพลงยงส่องนะครับขออภัยถ้าเกิดผมอ่านชื่อเพลงผิดนะเขาเขียนว่า YONG แล้วก็ส่องยงส่องยงส่องไม่รู้มันออกเสียงยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือแนวดนตรีของวงมกราที่เล่นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาใช้แนวดนตรีบางท่านก็เรียกว่าแนวนีโอหมอลำท่านผู้ฟังคือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของหมอลำนะครับเพราะว่าในรายการ Thailand Dance สยามของผมเนี่ยผมก็เปิดหมอลำเป็นหลายๆอาทิตย์ผมก็นำหมอลำมาเปิดนะครับก็เราก็จะเห็นถึงพัฒนาการของดนตรีหมอลำที่มาถึงในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีพัฒนาการที่น่าสนใจมากๆนะครับไปอยู่ในดนตรีฮิปฮอปไปอยู่ในดนตรีทริปฮอปไปอยู่ในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆมากมายถ้าเกิดเรามองย้อนไปเนี่ยดนตรีหมอลำตั้งแต่จุดกำเนิดเลยนะครับเขาก็จะมีแค่คนเล่น2คนนะครับก็คือคนเป่าแคนแล้วก็คนที่ขับร้องเป็นหมอลำนะครับหรือว่าเป็นกลอนลำนั่นเองนะครับคนขับร้องกลอนลำก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆหรือว่าความทุกข์ยากต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่หมอลำเติบโตมาอย่างนั้นนะครับแล้วการเดินทางของดนตรีหมอลำชาวต่างชาติทั่วโลกก็เริ่มได้ยินซาวเสียงที่เป็นหมอลำเนี่ยอย่างมากยิ่งขึ้นรวมถึงวงมกราที่ผมเพิ่งเปิดไปนะครับก็มีซาวดนตรีที่เขานิยามตนเองว่านีโอหมอลำท่านผู้ฟังนีโอหมอลำก็คือการพัฒนาการดนตรีหมอลำเข้ากับดนตรีแบบอินดี้นะครับอินดี้ร็อกหรือมีกลิ่นของไซคิเดริกร็อกด้วยไซคิเดริกร็อกเนี่ยท่านผู้ฟังพูดไปอาจจะงงๆหน่อยนะครับไซคิเดลิกล็อกจะให้ผมอธิบายนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางเสียงดนตรีทางอินเดียเสียงดนตรีเสียงซิต้าอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะมีความแบบเป็นซาวด์ดนตรีล่องลอยหน่อยอย่างนั้นนะครับเขาเรียกไซคิเดลิกล็อก

วงของมกรานะครับก็เป็นวงดนตรีที่มีกลิ่นอายของดนตรีลักษณะนั้นคือเป็นนีโอหมอลำมีความอินดี้แล้วก็มีความไซคิเดลิกนะครับรวมอยู่ผสมกันนะครับเรื่องกรุ๊ปเรื่องสิ่งอะไรต่างๆก็จะมีความฝังง่ายนะครับโดยเฉพาะการเดินเบสที่ตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมนะท่านผู้ฟังก็คล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งที่เราเคยฟังนะครับในตามงานต่างๆตามงานแต่งงานอะไรต่างๆใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดออกไปเวลาเราไปงานบวชงานแต่งเราก็จะได้ยินเบสนะเสียงเบสที่หึ่มๆนะครับเขาก็ใช้ลักษณะการเดินเบสคล้ายๆกันท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาทำรายการ Thailand Dance สยามในวันนี้นะครับผมก็เห็นแต่ละคนนะครับก็ออกมาชื่นชมวงมกรารวมถึงศิลปินนะครับศิลปินต่างๆชาวต่างประเทศต่างๆที่ได้ฟังนะครับซาวแบบนีโอหมอลำลักษณะนี้เขาก็ชอบกันจริงๆซาวแบบนีโอหมอลำผมเคยดูลิสต์ของศิลปินระดับโลกนะครับเขาก็มีการที่จะชื่นชอบมีเพลงที่ชื่นชอบรวมถึงอัลบั้มที่ชื่นชอบนะครับที่นำเอาอัลบั้มหมอลำที่ผสมกับดนตรีล็อกของอเมริกันเข้าไปนะครับแล้วก็กลายเป็นดนตรีที่ชื่นชอบซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะของดนตรีเหล่านี้นะครับจากงานยุคแรกๆเลยนะครับอย่างเทพพรเพชรอุบลนะครับที่ผมเปิดบ่อยๆหรือแม้กระทั่งนะครับศิลปินหลายๆคนนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็มีกลิ่นอายอย่างนั้นสุนารีราชสีมานะครับหรือว่าเป็นนักร้องนักดนตรีที่เก่ากว่านั้นก็จะมีลักษณะของงานที่ผสมผสานกันนะครับซึ่งผมก็ได้นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับบางทีอธิบายด้วยคำพูดอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพมากเท่าไหร่ท่านผู้ฟังบางทีต้องให้ฟังด้วยหูของตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างไรผมก็พยายามนำเสนอนะครับในรายการ KEXP รายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งนะครับของวงดนตรีทั่วโลกต่างอยากไปออกรายการนี้มากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมนะครับได้เรียนไปเพราะว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับผมในฐานะคนไทยนะท่านผู้ฟังที่ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะครับโดยสิ่งนี้นะครับผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของวงดนตรีอินดี้ท่านผู้ฟังวันนี้เพลงที่ผมนำมาเปิดเนี่ยจะมีหลายๆเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะไม่เหมือนในหลายๆสัปดาห์ที่ผมได้นำเพลงมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะอาจจะเป็นซาวอาจจะเป็นเสียงที่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้สึกคุ้นเคยนะครับจะถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการค้นหาพรมแดนใหม่ๆทางวัฒนธรรมผ่านเสียงดนตรีแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะในวันนี้นะครับผมก็โดยเนื้อหาผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของยุคของดนตรีอินดี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าอินดี้มาหลากหลายทางนะครับแต่ว่าคำว่าอินดี้ส่วนมากที่ได้ยินบ่อยๆก็จะอยู่ในวงการของคนทำศิลปะซะมากกว่าเพลงอินดี้หนังอินดี้หนังสืออินดี้ศิลปะอินดี้อะไรอย่างนี้อินดี้ก็คือมาจากคำว่าIndependent นะครับ Independent ก็คือแปลเป็นไทยคำว่าเป็นอิสระนั่นเองท่านผู้ฟังเมื่อคำว่าอินดี้หรืออินดีเพนเดนต์ไปอยู่ในบริบทต่างๆหนังอินดี้เพลงอินดี้นะครับนั่นหมายถึงกระบวนการทำงานท่านผู้ฟังกระบวนการทำงานวิธีคิดของผู้คนที่ทำงานศิลปะต่างๆที่ไม่อยู่ในกรอบของอุตสาหกรรมหรือว่าการรับฟังรับชมโดยทั่วไปถ้าเกิดในบริบทของการฟังเพลงนะครับเพลงอินดี้ก็หมายถึงเพลงที่อยู่ในค่ายเล็กๆนะครับไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่ๆ ในช่วงหนึ่งวงการดนตรีหรือว่าวงการเพลงของไทยเรานะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ค่ายเพลงที่ถ้าเกิดอยากจะดังนะครับอยากจะให้คนอื่นได้ยินเพลงของตัวเองก็ต้องไปในค่ายนี้ค่ายนี้เท่านั้นนะครับแต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อประมาณ 2,520 กว่าๆนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อ
ประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับวงภาคีวัดอรุณนะครับภาคีวัดอรุณที่เป็นวงดนตรีที่มีการทดลองซาวด์ต่างๆนำเครื่องดนตรีที่วงดนตรีในไทยในตอนนั้นยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับภาคีวัดอรุณก็ถือว่าเป็นวงดนตรีอินดี้แรกๆของไทยเช่นเดียวกันนะครับพอมาถึงในยุค80ถึง90นะครับบริบทคนในตอนนั้นคือชนชั้นกลางในเมืองก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่มรับสื่อมากขึ้นนะครับตอนนั้นทีวีก็บูมนิตยสารก็บูมนะครับก็ทีวีเนี่ยก็ดู MTV กัน MTV เขาจะนำเสนอ culture นำเสนอวัฒนธรรมในอเมริกานะครับหรือว่าวัฒนธรรมที่เป็น sub culture นะครับวัฒนธรรมรองอย่างนั้นท่านผู้ฟังว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดวัฒนธรรมของฮิปฮอปต่างๆนะครับทีนี้พอ MTV เข้ามาในไทยของเรานะครับเยาวชนคนไทยเราก็ดู MTV แล้วก็ซึมซับความเป็นอินดิเพนเดนต์จาก MTV เนี่ยมาอย่างเต็มตัวนะครับก็ทำให้ในช่วงยุค90ก็เริ่มเกิดสิ่งอินดี้มากมายนะครับโรงหนังอินดี้หนังอินดี้เพลงอินดี้นะครับเพลงอินดี้ถ้าเกิดเราจะนึกถึงนะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ยินอย่างค่าย Bakery Music นะครับซึ่งค่าย Bakery Music นี่ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการฟังเพลงหรือการทำเพลงของคนไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดิมทีคนไทยนั้นก็จะคุ้นเคยกับเพลงที่เป็นเพลงในแนวป๊อปนะครับหรือว่าแนวร็อกอย่างนั้นแต่ว่า Bakery Music เขานำเสนอเพลงที่เป็นแนวดนตรีที่มากกว่าแนวป๊อปหรือร็อกนะครับก็มีการนำเสนอทริปฮอปการนำเสนอแนวแจ๊สต่างๆนะครับหรือว่าการผสมผสานเวิลด์มิวสิกต่างๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือยุคที่วงการอินดี้เฟื่องฟูมากๆนะครับเราก็จะได้ยินเพลงหรือว่าวงดนตรีอย่างโมเดิร์นด็อกอย่างโลโมโซนิกนะครับวงเครสเซนโดอพาร์ตเมนต์คุณป้าต่างๆนะครับแล้วก็มีค่ายดนตรีที่นอกจาก Bakery Music แล้วก็ยังมีค่ายอย่าง Small Room แล้วก็ค่าย Panda Record อีกด้วยท่านผู้ฟังซึ่งแต่ละค่ายนี่ผมชอบฟังหมดเลยนะท่านผู้ฟังก็เขาก็จะนำเสนอซาวด์หรือว่าเพลงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ค่อยจะได้ยินเพลงหรือว่าการใช้เครื่องดนตรีในลักษณะนี้นั่นเองนะครับคำว่าอินดี้เนี่ยเขาก็เลยอาจจะหมายถึงซาวด์ที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จตามที่ได้ยินอย่างคุ้นเคยทั่วไปนะครับภาพลักษณ์ของวงดนตรีนั้นก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่เมนสตรีมเกาะติดกับตลาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับมีคอมมูนิตี้มีทาร์เก็ตมีกลุ่มเป้าหมายเล็กๆน้อยๆของตนเองนะท่านผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อินดี้ของไทยถือกำเนิดมาอย่างนั้นนะครับอินดี้ของไทยก็เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับมาเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าอินดี้ก็ยิ่งกระจายมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ต้องอยู่ในค่ายใหญ่ๆนะครับทีนี้พออินเทอร์เน็ตเข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็ทำเพลงได้มากขึ้นแล้วนะครับเราก็ทำเพลงเองอัปโหลดเพลงเองเลยนะครับมีช่องทางที่จะสื่อสารเองโดยไม่ต้องผ่านค่ายแต่อย่างใดนะครับคำว่าอินดี้ตอนยุคอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาเปลี่ยนประมาณปีประมาณ16 17ปีที่แล้วก็ประมาณ 2,550 ประมาณนี้ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงยุคนั้นเมื่อเราเข้าถึง YouTube เราเข้าถึง Facebook เราเข้าถึง SoundCloud ต่างๆนะครับหรือรวมถึงแอปในการฟังเพลงอย่าง Spotify อย่างนี้นะท่านผู้ฟังหรือว่า Apple Music ที่เราสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นวงอินดี้นะครับก็มีช่องทางในการเผยแพร่งานของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าการมาถึงของอินเทอร์เน็ตก็ทำให้วิธีคิดแบบอินดี้นั้นสามารถไปถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือใครชอบฟังอะไรเราก็ไม่จำเป็นต้องรอแค่สื่อกระแสหลักเท่านั้นแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดเราย้อนไปในสมัยก่อนเลยถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะฟังข่าวนะท่านผู้ฟังก็ต้องเปิดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าเกิดจะฟังข่าววิทยุนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คลื่นวิทยุก็มีมากมายหลากหลายแม้กระทั่งของการกำเนิดของคลื่นท้องถิ่นนะครับคือท่านผู้ฟังสามารถ
ขอใบอนุญาตที่กสทช.แล้วก็มาเปิดคลื่นวิทยุท้องถิ่นของท่านผู้ฟังได้เองอีกด้วยนะครับก็ทำให้เราก็มีช่องทางในการเลือกรับสารได้มากยิ่งขึ้นนะครับเลือกรับเลือกฟังเลือกดูนะครับว่าอยากจะดูเนื้อหาอะไรอยากจะดูใครพูดนะครับก็จะมีช่องทางที่หลากหลายนะครับคำว่าอินดี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคำว่าอินดี้ก็เป็นอย่างนั้นก็ทำให้นำมาสู่วงมกรานะครับคือเขาก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีความอินดี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นำเสนอความอินดี้ของตนและความอินดี้ผสมกับความเป็นหมอลำถ้าเกิดเราฟังท่อนโซโล่เขานี่โอ้โหท่อนโซโล่ผมขอนิยามไว้ว่าเป็นท่อนเซิงโล่นะท่านผู้ฟังก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างโซโล่กีตาร์แบบร็อกนะครับผสมกับการเล่นพินแบบหมอลำมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็ถือได้ว่านะครับเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเรานะครับที่ได้แสดงผลงานสู่สายตาชาวโลกนะครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการนะครับผมมีอีกเพลงหนึ่งของวงดนตรีเครื่องบินวงดนตรีเครื่องบินเป็นวงดนตรีชาวอเมริกันแต่ว่าเขาตั้งชื่อก็เป็นชื่อภาษาไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังเครื่องบินเนี่ยเป็นภาษาไทยวงดนตรีเครื่องบินเขาเป็นวงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีมาจากการฟังดนตรีหมอรำล็อกนะครับมาตั้งแต่ที่มีมาตั้งแต่สมัยหลาย10 20 40 50ปีที่แล้วนะครับเขาก็นำไปใช้ซาวทำซาวสร้างเสียงดนตรีของตัวเองนะครับผมก็จะนำเสนอนะครับเป็นดนตรีที่คนฝรั่งทำแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากดนตรีในไทยของเรานะครับเดี๋ยวเชิญรับฟังครับ

0: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: นี่ว่าแฟนเราแกล้งแฟนดีกว่าจ้าเอที่รักจ้าหันมาไม่ใช่
1: ทักมัวสัว
0: ดูมั่งสิโทษ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับช่วงที่2ของรายการนี้นะครับเราก็เริ่มด้วยเพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนานนะครับชื่อเพลง Good Evening Bangkok นะครับของเอรงสุภรัตน์นะครับใครที่ฟังเพลงสายอินดี้ก็น่าจะรู้จักโดยเฉพาะเพลงห้องสุดท้ายนะครับที่มีเนื้อหาแล้วก็ดนตรีที่เกี่ยวกับบุคคลลึกลับผู้หญิงลึกลับนะครับนั่นก็เป็นเพลงของคุณเอรงสุภรัตน์นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการผมก็จะพูดถึงซีรีส์นะครับซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าหงสาวดีโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นที่พูดถึงกันนะครับอย่างกว้างขวางซีรีส์เรื่องหงสาวดีนั้นมีพื้นหลังนะครับอยู่ในช่วงของสมัยพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่เรื่องราวจะมาโฟกัสที่ทางหงสาวดีมากกับมากกว่าที่ทางพม่ามากกว่านะครับโฟกัสตั้งแต่ช่วงยุคบุเรงนองนะครับยุคบุเรงนองก็มาที่พระเจ้านันทบุเรงพระเจ้านันทบุเรงนี่ก็เป็นลูกของบุเรงนองนะครับแล้วก็มาที่รุ่นหลานนะครับก็คือมังจีชวานะครับหรือว่าที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อมังกยอชวาอันนี้แล้วแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละเอกสารก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยความหมายนั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับซีรีส์หงสาวดีเป็นซีรีส์ครอบครัวนะครับซึ่งเขาก็แต่งเติมนะครับเพื่ออรรถรสในการรับชมซีรีส์นะครับเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่มีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับจำพวกวิธีคิดต่างๆหรือบุคลิกตัวละครต่างๆนะครับอย่างมังจีชวานะครับในเรื่องของหงสาวดีเรื่องนี้มังจีชวาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยดีนะครับเป็นคนที่นิสัยดีรักพวกพ้องรักพี่น้องนะครับแล้วก็มีไมตรีจิตที่ดีแต่ถ้าเกิดเราดูในเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับมังจีชวาก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักปกครองคำว่าไม่ธรรมดาของผมนี่หมายความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะครับมีนิสัยที่เย่อหยิ่งนะครับก็แล้วแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ละแหล่งนะครับที่บันทึกไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมสนใจนะครับเวลาดูซีรีส์หรือว่าหนังหรือว่าละครทางประวัติศาสตร์นะท่านผู้ฟังส่วนมากจะมีข้อถกเถียงกันว่าแล้วถ้าเกิดซีรีส์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์นั้นซีรีส์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ยังทรงคุณค่าหรือว่ามีคุณค่าอยู่หรือไม่นะครับโดยเดิมทีถ้าเกิดเราลองสังเกตนะครับก็จะมีเสียงนะครับแต่ดั้งแต่เดิมเลยมานะครับเรื่องซีรีส์ทางประวัติศาสตร์ก็จะเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกต้องตามหลักฐานหรือว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อโลกได้เปลี่ยนไปนะครับการที่เรานำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าในสื่อต่างๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เขาก็จะเขียนเพิ่มเติมไว้นะครับทางซีรีส์เขาจะเขียนเพิ่มเติมไว้ว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอ้างอิงแต่อาจได้รับแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเสริมเรื่องราวต่างๆเสริมบุคลิกของตัวละครนะครับให้ไปตามแต่ที่อรรถรสของซีรีส์นั้นจะให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับผู้คนในประวัติศาสตร์ตัวละครนี้อาจจะเป็นคนที่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในหนังหรือว่าในซีรีส์ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้นะครับทั้งนี้ก็แล้วแต่บริบทที่คิดเขียนนะครับตรงนี้แต่ผมสังเกตว่าเมื่อซีรีส์หงสาวดีออกฉายนะครับออกฉายในเวลานี้นั้นผู้คนก็ถกเถียงในเรื่องนี้กันน้อยลงซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั่นหมายความว่าผู้คนแยกแยะออกนะครับคนที่ดูนั้นแยกแยะออกว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์นั้นเราก็ควรที่จะไปดูสารคดีหรือว่าก็ไปอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันนั้นเราก็จะเห็นของจริงว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นบันทึกว่าอย่างไร
แต่ถ้าเกิดเราดูซีรีส์หรือเราอ่านนวนิยายบางทีอย่างของไทยเรานี้ก็จะมีนวนิยายเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะครับที่เขียนโดยยาขอบตรงนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองเพราะจริงๆผู้ชนะ10ทิศนะครับผู้ชนะ10ทิศเป็นฉายาของบุเรงนองและบุเรงนองจริงๆแล้วเขาคือผู้ชนะ8ทิศเพราะว่าทิศของเราเนี่ยทิศปัจจิมทิศบุรพาอะไรอย่างนี้นะครับเขามีแค่8ทิศแต่ว่าอีก2ทิศนี่ก็คือทิศเมืองบาดาลแล้วก็ทิศเมืองสวรรค์นะครับเขาเลยนับเป็นผู้ชนะ10ทิศอันนี้คือที่มาของผู้ชนะ10ทิศตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับสำหรับการดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่าบางครั้งบางทีเราจะเอาความจริงนะครับจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นในลักษณะของเรื่องที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็ต้องมีการแยกแยะสักหน่อยแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีเราไม่ใช่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มาดูซีรีส์หรือว่าดูหนังหรือว่าอ่านนวนิยายตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแล้วเมื่อเรามีความสนใจในประวัติศาสตร์นั้นเราก็จะไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาอ่านเองนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นท่านผู้ฟังก็มีการบันทึกที่ไม่เหมือนกันอีกนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แยกไปอีกนะครับแยกไปอีกหมวดหนึ่งว่าจริงๆเรื่องจริงๆในประวัติศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังบางทีเราอ่านเอกสารนี้แล้วเราปักใจเชื่อเลยอันนี้ก็ไม่ใช่การอ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกท่านผู้ฟังการอ่านประวัติศาสตร์ที่ถูกนั้นคือเราต้องมีใจเปิดกว้างในการอ่านหรือว่าในการรับข้อมูลนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วเราก็เอามาคัดง้างกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ยิ่งอ่านยิ่งศึกษาเนี่ยเราต้องยิ่งใจกว้างนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ยิ่งใจแคบนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องรู้นะครับเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นนั้นก็จะมีอเจนดานะครับมีวาระต่างๆที่เข้ากับสิ่งที่ต้องการให้เป็นนะครับต้องการให้เป็นให้เข้ากับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ชาติของตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้จากการดูซีรีส์หงสาวดีนะครับตอนนี้ก็ดูโดยตัวซีรีส์นั้นก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับหลายๆท่านก็มาแสดงนะครับคุณชัดชัยเปล่งพานิชนะครับคุณป๋อณัฐวุฒินะครับคุณอ้อมพิยดาหลายๆคนเลยหลายๆท่านเลยนะครับก็นำแสดงแล้วก็แสดงได้อย่างสมบทบาทมากนะครับแล้วก็ผู้ที่แสดงเป็นตัวหลักนั้นนะครับเป็นมังจีชวานะครับก็คือคุณนายณภัทรเสียงสมบูรณ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจดจำนะครับก็แนะนำเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับหากมีโอกาสเรียกได้ว่าก็มีประโยชน์นะครับอาจจะมีเรื่องที่ไม่จริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้างนะท่านผู้ฟังแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ควรดูนะครับอย่างน้อยก็เป็นซีรีส์ที่ให้อรรถรสให้ความสนุกแก่เราได้นะครับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายรายการ Thailand Dance สยามครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงซีเปียเป็นเพลงไพเราะนะครับปิดท้ายด้วยเพลงเบาๆแล้วไปรับฟังข่าวภาค 12:00 น.ยังอยู่ด้วยกันครับวันนี้ชโลธรจัญญากับรายการ Thailand Dance สยามขอขอบพระคุณสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮารานด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกส์ไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนโดยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพงัน
3: นายจุมพจน์วรรณศาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้มิใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโด ด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะเพราะเราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
6: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเข้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอะสิ่งที่ท่านทำไว้อะมันเยอะมาก
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวาย

0: จำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารสวนปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
2: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
1: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
5: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานโดยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
5: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัส และเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้ง

0: การมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
1: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
0: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
3: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
5: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
6: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
7: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมทางเทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขามีแผนอยู่แล้ว
6: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสัจชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยิ่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยิ่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศ ดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติก WHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปต ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอำกำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และชนะใน2เซตถัดมา7ต่อ5และ6ต่อ2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1ต่อ2เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทยเบรก0ต่อ7และ3ต่อ6ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1ต่อ0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชรเลได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2ต่อ0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบไฟนอลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูโรเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงเฟิร์ต3ต่อ2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่บาเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงเฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
12: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานในระดับชาติอย่างเป็นทางการ
13: การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นดัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
12: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางฤติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
14: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถดรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแม่คิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่นเจเนอเรชั่นทูเจเนอเรชั่นแล้วก็แม่หวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น Rising Star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคัพ
11: ทั้งนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
17: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ
20: ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียม สำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พะวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต 2,569 รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะมีทั้งเสียงเพลงสตริงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับบทเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการเธอหมดใจของคุณหนุ่ยนันทการและกอดเธอไว้ของยูโฟค่ะติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.AM 819กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากเสียงเพลงแล้วก็ยังมีเรื่องราวของพืชสมุนไพรเป็นพืชสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพในเบื้องต้นแล้วก็สาระสุขภาพดีๆนะคะที่นำมาฝากกันด้วยความห่วงใยสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกท่านอยากจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีอารมณ์ดีไม่เครียดนะคะทำอะไรในทุกวันอย่างมีความสุขด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอผ่านรายการไปยังถึงคุณผู้ฟังที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดไขมันในเลือดด้วยผักพื้นบ้านมีอะไรบ้างแล้วก็พืชสมุนไพรประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของเราด้วยตนเองมีอะไรนะคะส่วนเรื่องแรกในวันนี้นะคะเรื่องของหน้าร้อนค่ะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เหงื่อก็ออกง่ายทำให้เกิดกลิ่นตัวหลายคนอาจจะสูญเสียความมั่นใจโดยที่ไม่รู้ตัวปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความสกปรกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรมฮอร์โมนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถปรับแก้ได้หากว่าเราเข้าใจวิธีดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะกลิ่นตัวแรงช่วงหน้าร้อนสามารถลดได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำแนวทางที่ทำได้จริงและหลายคนมักจะมองข้ามนะคะอันดับแรกคือการปรับพฤติกรรมและการแต่งกายนะคะการเลือกเสื้อผ้าการดูแลตัวเองหลังเหงื่อออกมีผลต่อกลิ่นตัวอย่างมากโดยต้องเลือกวัสดุที่ช่วยระบายอากาศได้ดีเพื่อลดการอับชื้นซึ่งเป็นต้นเหตุของแบคทีเรียนะคะเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายหรือผ้าที่ช่วยระบายเหงื่อหลังออกกำลังกายก็ต้องรีบอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะคะและดูแลบริเวณรักแร้และเท้าให้แห้งอยู่เสมอด้วยนะคะส่วนวิธีที่สองค่ะการทำความสะอาดที่ถูกวิธีจุดที่คนมักจะพลาดแม้ว่าอาบน้ำทุกวันแต่หากทำความสะอาดไม่ถูกจุดไม่ถูกต้องก็ยังอาจจะมีกลิ่นตัวได้หลายคนมักล้างแบบผ่านๆซึ่งไม่สามารถจำกัดต้นเหตุของกลิ่นได้อย่างแท้จริงนะคะก็คือใช้น้ำอุ่นร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเน้นบริเวณที่เกิดกลิ่นได้ง่ายเช่นรักแร้งามเท้าขาหนีบหลังอาบน้ำก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งสนิทเพื่อลดความชื้นที่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียด้วยนะคะและวิธีต่อมาคือใช้น้ำหอมกลบกลิ่นเพียงอย่างเดียวการใช้น้ำหอมก็ช่วยได้เพียงชั่วคราวเพราะว่าบางคนก็คิดว่าใช้น้ำหอมก็จะช่วยกลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้จึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเหงื่อและแบคทีเรียร่วมด้วยเช่นผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อที่มีส่วนผสมของเกลืออลูมิเนียมนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยับยั้งแบคทีเรียเพื่อลดต้นเหตุของกลิ่นนะคะจากนั้นเราก็ต้องปรับสมดุลจากภายในค่ะซึ่งพฤติกรรมการกินและความเครียดก็มีผลต่อกลิ่นตัวเช่นกันเพราะว่าอาหารบางชนิดก็สามารถส่งกลิ่นออกมาทางเหงื่อได้โดยตรงนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารกลิ่นแรงเช่นกระเทียมหัวหอมใหญ่แล้วก็แอลกอฮอล์ต้องจัดการกับความเครียดเนื่องจากว่าความเครียดนั้นก็ไปกระตุ้นการทำงานของต่อมเหงื่อและสุดท้ายปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะหากว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดแล้วแต่ว่ายังคงมีกลิ่นตัวแรงในช่วงหน้าร้อนอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมโดยเฉพาะยีนนะคะซึ่งเป็นยีนที่เรียกว่า ABCC วันซึ่งมีผลต่อความเข้มข้นของกลิ่นตัวโดยตรงในกรณีนี้เราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อรับคำแนะนำก็จะเหมาะสมที่สุดนะคะสรุปแล้ววิธีการลดกลิ่นตัวช่วงหน้าร้อนให้ได้ผลก็คือการแก้ปัญหากลิ่นตัวแรงนั้นก็ต้องดูแลทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการทำความสะอาดที่ถูกวิธีและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหากว่าทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะช่วยลดกลิ่นตัวได้อย่างมีประ
สิทธิภาพแล้วก็ยังจะเพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นค่ะก็เหมาะสำหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพืชสมุนไพรผักพื้นบ้านที่ช่วยลดไขมันมีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากพักรับฟังบทเพลงสนุกๆ นะคะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงร้องของคุณบิลลี่โอแกนกับบอกแล้วแววมันออกก่อนหน้านั้นนินจาของคุณคริสติน่าค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงที่เป็นกันทั้งเพศชายและเพศหญิงถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงพบว่าทัศนคติในการบริโภคของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยนั้นก็เปลี่ยนจากอาหารไทยที่อุดมไปด้วยผักแล้วก็สมุนไพรนานาชนิดนะคะไปเป็นอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่ได้รับความนิยมสูงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายสารอาหารที่พบในอาหารจานด่วนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันถ้าบริโภคเป็นประจำก็ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงแล้วก็จะพัฒนาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงเบาหวานความดันโลหิตสูงและมะเร็งในทางเดินอาหารได้เพื่อป้องกันการก่อเกิดโรคเหล่านี้นะคะก็ต้องมาลดไขมันในเลือดกันละค่ะระดับไขมันในคนปกติก็จะต้องมีค่าคอเลสเตอรอลรวมน้อยกว่า200มิลลิกรัมนะคะไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า170มิลลิกรัมไขมันดีซึ่งเป็นไขมันที่ทำหน้าที่จับคอเลสเตอรอลจากเซลล์ของร่างกายก็นำไปกำจัดที่ตับนะคะควรมีค่ามากกว่า60มิลลิกรัมส่วนไขมันชนิดไม่ดีก็น้อยกว่า130มิลลิกรัมนะคะซึ่งการปรุงอาหารของคนไทยก็มักจะใช้เครื่องปรุงที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นพืชผักแล้วก็เครื่องเทศที่พบว่ามีสารประกอบหรือพฤกษเคมีเช่นไฟโตเคมีคอลที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการและปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายรวมทั้งช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นด้วยทำให้เรานั้นได้ใช้ประโยชน์ที่เป็นยาที่ช่วยปรับสมดุลแล้วก็อย่างป้องกันรักษาโรคได้ดีด้วยนะคะมีงานวิจัยเพื่อตรวจหาศักยภาพของผักที่สามารถลดไขมันในเลือดได้ก็พบว่าพริกไทยดำแล้วก็มีสารสำคัญคือไปเปอรีนสามารถลดการซึมผ่านของคอเลสเตอรอลจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะค่ะจะมีน้ำมันหอมระเหยมีสารกลุ่มแทนนินที่ช่วยต้านกระบวนการย่อยสลายไขมันในลำไส้และเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนทำให้ไขมันที่เราบริโภคไม่สามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้และถูกขับออกมากับกากอาหารอื่นๆค่ะส่วนสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบใบมะรุมและผลมะระขี้นกก็จะออกฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เช่นเดียวกับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินเช่นพราวัสสเตตินที่ทำให้การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในร่างกายลดลงค่ะส่วนเง่าขิงนะคะมีสารสำคัญกลุ่มน้ำมันหอมระเหยและยางเรซินซึ่งไม่ค่อยจะละลายในน้ำนะคะพบว่าสัตว์ทดลองไขมันสูงเมื่อกินต้มขิงในขนาดสูงนะคะก็คือประมาณ500มิลลิกรัมสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะสารสีแดงที่เรารู้จักว่าเป็นกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่งมีอยู่ในพริกชี้ฟ้าชื่อว่าแคปไซซีนนะคะทำให้ระดับไขมันชนิดดีในสัตว์ทดลองนั้นสูงขึ้นค่ะส่วนใบผักบุ้งก็ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ของหนูแรดที่ทำให้มีไขมันสูงได้ทั้งในเลือดตับไตและหัวใจอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะหนูทดลองที่ได้กินน้ำต้มใบตะไคร้ขนาดต่างๆนานกว่า42วันพบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและไขมันชนิดไม่ดีลดลงตามขนาดที่กินแต่ก็ไม่มีผลระดับไตรกลีเซอไรด์นะคะมีงานวิจัยที่ทดลองในสัตว์เป็นจำนวนมากระบุว่าผลมะขามป้อมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากแล้วยังพบว่าน้ำคั้นผลมะขามป้อมสดสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ของกระต่ายคอเลสเตอรอลสูงลดลงได้โดยกลไกการดูดซึมในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ยังเพิ่มการขับถ่ายออกไปพร้อมกับอุจจาระด้วยนะคะคุณผู้ฟังสารอัลลิซินและอะโจอินในกระเทียมสดมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็มีฤทธิ์ ต้านการก่อไขมันอุดตันในเลือดได้ค่ะมีงานวิจัยว่าลูกเดือยที่เขาวิจัยเมื่อปี2012นะคะว่าลูกเดือยนั้นมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งออกฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสุดท้ายนะคะก็คือมะเขือเทศค่ะเป็นผักที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีไลโคปีนสูงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถลดระดับไขมันชนิดเลวได้ดีการศึกษาโดยการสังเกตและวิเคราะห์ไปข้างหน้าพบว่าหญิงที่กินมะเขือเทศเป็นหลักอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 7-10 มื้อนะคะก็จะลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะซึ่งการนำผักแล้วก็เครื่องเทศเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารของครัวไทยนั้นเป็นเรื่องง่ายค่ะอาจจะเติมพริกไทยในอาหารต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติหรือจะเป็นแกงจืดใบตำลึงน้ำพริกแหนมกับใบมะรุมผลมะระขี้นกใบตำลึงต้มอาหารไทยของเราก็จะมีน้ำพริกที่หลากหลายชนิดนะคะไม่ปาว่าจะเป็นน้ำพริกกระปิน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาร้าหรือทางภาคใต้ก็จะรับประทานไตปลาแห้งนะคะก็เป็นอาหารที่นำไปสู่การบริโภคผักที่ดีนะคะหรือถ้าจะเป็นอาหารไทยที่ขึ้นชื่ออย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นต้มข่านะคะต้มข่าไก่เขาก็จะใช้ข่าอ่อนใส่เข้าไปเราก็สามารถกินข่าอ่อนได้นะคะเวลาที่เราทานข้าวต้มปลาก็จะมีข่าที่เขาโขลกไว้นะคะใส่ในข้าวต้มปลาเพื่อที่จะได้กำจัดกลิ่นคาวของปลานะคะแล้วก็มีประโยชน์ส่วนตะไคร้นะคะก็เป็นเครื่องเทศที่พบได้บ่อยในอาหารไทยเสมอไม่ว่าจะเป็นยำตะไคร้กุ้งหมูหรือน้ำยำรสจัดจ้านก็ทำให้เราบริโภคตะไคร้ได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีพริกอยู่ในอาหารแทบทุกจานของอาหารไทยก็ได้ประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นข้าวผัดที่ใส่ลูกเดือยก็ได้ค่ะก็จะให้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะดื่มน้ำกระเจี๊ยบหรือจะดื่มน้ำมะขามป้อมก็เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่เข้ากันได้ดีแล้วก็ช่วยคลายความร้อนและได้ประโยชน์ดีกว่าน้ำอัดลมด้วยนะคะเพียงแค่ตัวอย่างทั้งเครื่องดื่มและอาหารไทยในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถที่เราจะรับประโยชน์จากสารอาหารเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีเราก็ทำได้นะคะหันมาใส่ใจกับอาหารการกินด้วยการรับประทานอาหารไทยๆกันมากขึ้นได้ประโยชน์แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการลดไขมันในเลือดด้วยผักพื้นบ้านมีประโยชน์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของพืชสมุนไพรประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของเราด้วยตนเองมีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยAM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆจากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: หลังจากพักฟังสาระดีๆแล้วก็เสียงเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ฉันคนนี้ก็คนของคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นจะเก็บใจไว้เพื่อเธอปาร์คและวงแจกันค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้นะคะนำเสนอเรื่องราวของพืชสมุนไพรประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของเราด้วยตนเองนะคะบ้านเรานั้นมีทั้งพืชสมุนไพรรวมถึงผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์เรียกว่าอาหารการกินนั้นอุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วแต่ว่าเรานั้นจะเลือกมาเพื่อให้ได้ประโยชน์กับสุขภาพของเรานะคะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวพืชสมุนไพรประจำบ้าน10ชนิดนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้าสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการหรือจะเขียนจดหมายมาพูดคุยกันก็ได้ค่ะที่รายการสุขใจไปกับเพลงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะถ้าต้องการเอกสารที่นำเสนอผ่านรายการก็ระบุวันที่คุณผู้ฟังนั้นสนใจมาได้เลยค่ะแล้วดิฉันจะจัดส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะในปัจจุบันนี้นะคะประชาชนมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆที่ใกล้ตัวมากมายสมุนไพรไทยก็ถือเป็นทางเลือกที่คนทั่วไปนั้นนิยมมาใช้นำมาดูแลสุขภาพในเบื้องต้นวันนี้จะมาแนะนำ10พืชสมุนไพรประจำบ้านเพื่อใช้ดูแลสุขภาพซึ่งก็สามารถที่จะปลูกหรือหาซื้อได้จากท้องตลาดทั่วไปนะคะกระเพราแดงค่ะรสชาติเผ็ดร้อนสรรพคุณก็ช่วยแก้ปวดท้องท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็ยังช่วยขับลมทำให้เรือเหมาะสำหรับเด็กนะคะเราก็สามารถกินกระเพราได้จากผัดกระเพรานะคะอาหารจานเด็ดที่ให้รสชาติอร่อยค่ะขิงทราบอยู่แล้วว่ามีรสเผ็ดร้อนสรรพคุณก็คือบรรเทาอาการท้องอืดขับลมจุกแน่นเสียดท้องป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถเมาเรือได้หมดนะคะตะไคร้ถึงแม้ว่าจะมีรสปลาแต่ว่ากลิ่นนั้นหอมสรรพคุณก็คือช่วยขับลมในลำไส้เจริญอาหารแล้วก็ยังขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะใบชะพลูมีรสเผ็ดเล็กน้อยสรรพคุณช่วยเจริญอาหารขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะส่วนใบบัวบกนะคะสรรพคุณตามตำรายาไทยเขาใช้บัวบกนั้นแก้ร้อนในแก้ช้ำในใช้เป็นยาภายนอกรักษาแผลทำให้แผลนั้นหายเร็วเป็นยาบำรุงแล้วก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะด้วยช่วยเสริมสร้างความจำ มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบว่าโบบกนั้นมีฤทธิ์รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดำช่วยให้เรานั้นคลายกังวลรักษาแผลที่ผิวหนังแล้วก็รักษาแผลในทางเดินอาหารได้ด้วยค่ะฟ้าทลายโจร นะคะถือว่าเป็นสมุนไพรประจำบ้านเลยทีเดียวค่ะสรรพคุณก็คือช่วยแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการของโรคหวัดถ้าให้ได้ผลดีก็ต้องกินทันทีเมื่อมีอาการแต่มีข้อควรระวังนะคะว่าถ้าหากว่าเราใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกันนาน3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาต้องหยุดยาทันทีแล้วก็ไปพบแพทย์สำหรับข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในสตรีที่มีครรภ์และผู้ที่แพ้ฟ้าทลายโจรด้วยนะคะมะกรูดค่ะมะกรูดก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะคุณสมบัติของหรือว่าสรรพคุณของมะกรูดนั้นก็คือแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนน้ำมะกรูดก็ช่วยแก้ไอขับเสมหะและใช้บำรุงเส้นผมของเราด้วยค่ะมระขี้นกนะคะรสชาตินั้นขมทีเดียวค่ะสรรพคุณแก้ไข้แก้ร้อนในเจริญอาหารผลของมระอ่อนนั้นใช้กินเป็นยาเจริญอาหารโดยการต้มให้สุกก็กินร่วมกับน้ำพริกถ้าผลสุกจะมีสีเหลืองห้ามกินนะคะเพราะว่าจะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพบว่ามระขี้นกนั้นมีสารชาเรตินที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะว่านหางจระเข้ค่ะวุ้นของว่านหางจระเข้ก็มีรสเย็นจืดสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกส่วนสะระแหน่นะคะสรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดขับลมจะเห็นได้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวมากมายที่กล่าวมาทั้ง10ชนิดนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็หาง่ายใช้สะดวกได้ผลดีค่ะเพราะว่ามันจะผสมอยู่ในเมนูอาหารไทยหลากหลายชนิดนะคะเราก็สามารถกินได้อย่างสบายใจและก็ให้รสชาติที่อร่อยด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดกับเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับสุขใจไปกับเพลงนะคะอย่าลืมค่ะติดตามสุขใจไปกับเพลงได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกากับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงค่ะกลับมาพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 58 จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 6,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระราชินีฉลองพระองค์พาไทยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวีเดนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคม2569ในวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยสู่เวทีสากลด้วยชุดเดรสโค้ทแขนยาวตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นงานหัตถศิลป์ล้ำค่าจากหมู่บ้านสีเมืองยุจังหวัดลำพูนตัวผ้าทอสอดดิ้นเงินในโทนสีเงินโบราณให้ความรู้สึกเรียบหรูและร่วมสมัยเสริมความละเอียดอ่อนด้วยงานปักมือขนาดเล็กโดยใช้ลูกปัดและคริสตัลสีดำกระจายทั่วทั้งชุดสะท้อนถึงความประณีตของช่างฝีมือไทยและความเป็นสากลได้อย่างลงตัวแสดงถึงพระสิริโฉมอันงดงามและความถูกต้องตามกาลเทศะในระดับรัฐพิธีและยังเป็นความภาคภูมิใจของประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้เห็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากส่วนภูมิภาคได้รับการเชิดชูบนเวทีระดับสากลการทรงเลือกใช้ผ้าไหมยกดอกลำพูนในวาระสำคัญนี้ถือเป็นพระราชปณิธานในการสืบสารและสร้างมูลค่าให้กับงานศิลปาชีพไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าในสายตาชาวโลกสถาพรสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

พันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอานนท์นันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคย50นาทีนี้มีสาระดีๆพร้อมเพลงเพราะๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันในบ่ายวันนี้บ่ายวันเสาร์ที่ต้องบอกว่าต้อนรับในส่วนของการหยุดพักผ่อนในสุดสัปดาห์นี้ชาร์จพลังงานกันให้เต็มที่ก่อนที่จะไปสู้งานกันต่อกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหลายๆท่านก็เลือกที่จะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ต้องบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้สัปดาห์นี้เหนื่อยเหลือเกินสัปดาห์นี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าโอ้วันนี้เหนื่อยก็ขอให้รายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่หิวใจกันด้วยเพลงเพราะๆพร้อมด้วยเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันในวันเสาร์แบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยนิดนึงเรื่องของไฟฟ้ากันสักนิดนึงบางคนบอกว่าโอ้ไหนบอกว่าจะหิวใจทำไมมาคุยกันเรื่องฟงเรื่องไฟเรื่องอะไรแบบนี้คือมันมีเทคนิคสั้นๆเล็กๆคุณผู้ฟังเรื่องของการควบคุมเครื่องปรับอากาศมันถือว่าคุมค่าไฟได้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าพอช่วงสถานการณ์พลังงานแบบนี้เนอะค่าฟงค่าไฟเรื่องของการใช้พลังงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักการใช้เครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องเราก็สามารถควบคุมเรื่องของค่าไฟได้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับอานนท์นันตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนกับทุกฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงพร้อมๆพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันเพลงเมื่อสักครู่รักเธอคนเดียวของณัฐศักดาธรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับก็เลยเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะครับมาดูกันเรื่องของสาระดีๆวันนี้ที่ฝากกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเครื่องปรับอากาศนะโอ้โหเวลาเปิดในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงอากาศร้อนเนี่ยกินไฟมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็สามารถควบคุมค่าไฟได้ด้วยข้อมูลตรงนี้จากกระทรวงพลังงานนะครับเขาบอกว่าให้ดูเรื่องของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นี่แหละอย่างแรกเลยการร้อนก่อนเปิดจะช่วยได้มากเวลาสมมติว่าบ้านเราเนื้อสมมติเวลาเราเปิดม่านหมดเลยเนี่ยแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยแดดส่องเข้ามาร้อนมากๆเพราะฉะนั้นการร้อนก่อนเปิดเนี่ยจะช่วยเรื่องของงานควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ดีอย่างเช่นการปิดม่านกันแดดปิดห้องให้สนิทระบายอากาศร้อน 5-10 นาทีแล้วก็ล้างแผ่นกรองทุก 2-4 สัปดาห์ช่วยได้มากนะครับหลังจากนั้นครับตั้งให้พอดีตอนเปิดตั้งในที่นี้คืออะไรตั้งอุณหภูมิให้พอดี 26-27 องศานะครับเปิดโหมดคูลแล้วก็แฟนออโต้แฟนออโต้คือความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็ให้เปิดพัดลมช่วยเปิดพัดลมช่วยในที่คือพัดลมที่เป็นพัดลมตั้งนะครับช่วยได้รวมไปถึงไม่ตั้งต่ำจัดเกินไปคืออุณหภูมิต้องไม่ต่ำจัดตรงเกินไปนะครับคุมการเสถียรตอนใช้งานตั้งสลีปโหมดตอนนอนเอาไว้นะครับตั้งเวลาเปิดปิดเอาไว้อย่างผมเนี่ยตั้งเวลาปิดไว้ผมจะเปิดในช่วงแบบก่อนนอนเนื้อประมาณ 3:30 4:00 แล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้ตอนให้มันปิดตอนประมาณ 4:30 เกือบ 5:00 อะไรแบบนี้นะครับแล้วความเย็นมันก็ยังอยู่เราตื่นมา 6:00 นเช้าหรือว่า 7:00 นเนี่ยมันก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับรวมไปถึงไม่ปรับอุณหภูมิถี่จนเกินไปแล้วก็เลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มความร้อนในขณะที่เราเปิดแอร์นะครับปิดให้ถูกวิธีครับปิดก่อนออกจากห้อง 20-30 นาทีนะครับปิดเบรกเกอร์เมื่อเสี่ยงนะครับเช่นไม่อยู่บ้านหลายวันก็แนะนำให้ดึงเบรกเกอร์ลงหรือว่าช่วงที่ไฟดับไฟตกบ่อยๆก็ให้ดึงเบรกเกอร์ลงนะครับและนอกจากนี้ดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอครับล้างฟิลเตอร์ 2-4 สัปดาห์ล้างใหญ่ๆก็คือล้างแอร์ใหญ่ๆเลยทุก6เดือนแล้วก็เช็คคอยล์ร้อนคอยล์ร้อนเนี่ยต้องไม่โดนบังนะคุณผู้ฟังบางคนบอกโอ้โหหาอะไรมากองบังคอยล์ร้อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันเลยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากๆนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้จากกระทรวงพลังงานด้วยเอามาฝากไว้สำหรับใครที่ชอบเปิดเครื่องปรับอากาศแม้ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนเปิดตลอดนะครับพอรู้สึกประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็รู้สึกร้อนเหมือนกันนะครับยังไงโอ้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศบ่อยมากยังไงก็ฝากเอาไว้เป็นเคล็ดลับในการประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อ

งสุดท้ายของคุยสบายๆ2ครับเมื่อสักครู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวของแนนวัฒยาเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบเหมือนกันและอีกหนึ่งเพลงก็คืออดทนกับความเหงาของเคลียร์นะครับเลือกมาให้คุณผู้ฟังกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้2เพลงเพราะๆที่เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวฝากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงแล้วกันเรื่องของการใช้ไฟนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเหมือนกันใช้ไฟในที่นี้คือพวกหลอดไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเปิดดีๆก็สามารถประหยัดไฟได้ลดได้จริงหากทำได้ทุกวันนะครับอย่างแรกเลยเขาแนะนำให้ใช้หลอด LED ในการประหยัดไฟใช้ได้นานสว่างคุ้มค่าอย่างที่สองคือใช้แสงธรรมชาติพยายามเปิดม่านเนื้อตอนกลางวันเปิดม่านรับแสงแดดสว่างต่างๆได้สุขภาพด้วยนะอย่างที่3คือปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดไฟค่าไฟไม่รั่วลดการใช้ไฟโดยไม่จำเป็น4ครับแยกสวิตช์เป็นโซนเพื่อให้ควบคุมง่ายใช้เท่าที่จำเป็นไม่ต้องเปิดไฟทั้งบ้านอย่างที่5ใช้ motion sensor อันนี้บ้านผมใช้อยู่เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อมีคนแล้วก็ปิดเองเมื่อไม่มีคนอันนี้จะใช้ในส่วนของตรงหน้าบ้านนะเดินผ่านปุ๊บไฟขึ้นพอไม่มีคนปุ๊บไฟมันก็จะดับลงนะครับแล้วก็ใช้การตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อความสะดวกด้วยบางทีบางบ้านเนี่ยเขาตั้ง6โมงเย็นถึงค่อยเปิดไฟหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เลือกความสว่างให้พอดีใช้เท่าที่จำเป็นให้สบายตาไม่เปลืองไฟด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเป็นเคล็ดลับน้อยๆเนอะที่แม้ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เห็นจะจำเป็นเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าทำได้ทุกวันก็ช่วยเซฟค่าไฟของท่านได้เยอะพอสมควรเลยครับก็เป็นเคล็ดมาฝากกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้อานนท์นันตสุคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmartผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปดูเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตร ช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
9: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคีลานธรรมในรายการคีลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทุกท่านทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการกีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนกับกลุ่มพระอาจารย์กีฬานะธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เพื่อน้อมนำต่อการของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากีฬานธรรมในการเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการสนทนาธรรมเพื่อคลายทุกข์ทางใจให้แก่ญาติโยมทั้งผู้ฟังมาแบ่งปันเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ร่วมเรียนรู้จากครูของเราในการเผชิญความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงในยุคปัจจุบันจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาสากิรณธรรมแล้วก็สามารถคลี่คลายความทุกข์ได้โดยพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านประกอบด้วยอริยสัจ4และโพชฌงค์ธรรมและนอกจากนั้นก็เป็นการเรียนรู้จากทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเผชิญความทุกข์อยู่เพียงลำพังแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีเมื่อถูกความทุกข์ปิดกั้นก็ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราจะต้องเจอกับความทุกข์ปัญหาที่รุมเร้ามากมายอยู่เพียงลำพังผู้เดียวแต่เมื่อเราได้มีโอกาสฟังเรื่องราวต่างๆมันเป็นการเรียนรู้จากครูของเราแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังผู้เดียวผู้คนอีกมากมายที่เผชิญปัญหา

ธธรรมในทางพุทธศาสนาก็สามารถก้าวข้ามสิ่งที่ยากสำหรับชีวิตเท่านั้นมาได้โดยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงในสังคมยุคปัจจุบันก็ทำให้เกิดเป็นขวัญกำลังใจแก่เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องธรรมดาเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันง่ายเมื่อมันเกิดขึ้นแต่ความเป็นธรรมดานั้นหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาทุกเพศทุกวัยทุกขณะทุกฐานะไม่เลือกชนชั้นวรรณะอยากดีมีจนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจะมาเกิดกับใครแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังการปฏิเสธหรือหนีไม่ยอมรับนั้นแต่ยิ่งปฏิเสธยิ่งหนียิ่งไม่ยอมรับก็เรื่องก็ย่อมถาโถมเข้ามาปัญหาก็ย่อมถาโถมเข้ามาไม่จบไม่สิ้นแต่ไม่ได้ได้เรียนรู้ถ้ายอมรับเข้าใจเผชิญด้วยความสงบก็สามารถสยบความวุ่นวายเคลื่อนไหวอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นลงได้เพราะฉะนั้นรายการก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819เพื่อเป็นการร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาพุทธธรรมที่สามารถคลี่คลายความทุกข์ให้แก่ผู้คนได้ในยุคปัจจุบันให้ผู้คนได้รับรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายซึ่งได้รับลิงก์สัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็ร่วมกันเผยแพร่และญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้ด้วยนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการก็คือครอบครัวปันลีท่านผอ.ดร.จรุณชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและคณะเด็กวัดผู้ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นพร้อมทั้งคณะสงฆ์ขออนุโมทนาในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาท่านคณบดีท่านหัวหน้าภาคโดยเฉพาะท่านรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุเทพสุทิยาโนประธานกลุ่มอาสาจิรนธรรมวัดสังเวชวิทยารามซึ่งก็มอบหมายให้ธรรมภาพได้มาพบปะกับญาติโยมทุกวันเสาร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาพระจิตอาสากิรณธรรมและญาติโยมจิตอาสากิรณธรรมทุกลูกทุกท่านขออนุโมทนาครูของเราและขออนุโมทนา

0: ทางสสสที่สนับสนุนโครงการของกิลานธรรมมจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสนมกรถไฟท่านผู้บริหารทุกท่านคลินิกรักใจออนไลน์ทีมหลังบ้านตลอดถึงโรงพยาบาลต่างๆที่สนับสนุนโครงการมีศิริราชวัชิระสถาบันมะเร็งบำราศนราดูรทรประทานเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกๆท่านวันนี้ญาติโยมจะได้รับฟังข้อคิดประสบการณ์ความทุกข์อย่างไรพุทธธรรมจะสามารถคลี่คลายความทุกข์ได้อย่างไรบ้างก็เชิญชวนญาติโยมได้มาติดตามรับฟังกันในรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตทั้งสองช่วงของรายการช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงและช่วงเยียวยาเรื่องหัวใจอะไรญาติโยมท่านผู้ฟังก็ตอนรับก็สู่รายการช่วงแรกเบื้องต้นก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเพื่อนบรรพชิตสัตมิกทุกรูปแล้วก็เจริญพรท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้ก็ขอน้อมนำประสบการณ์เรื่องราวของญาติโยมที่มีความทุกข์ในเรื่องของใจที่หวั่นไหวจะทำอย่างไรเมื่อใจนั้นหวั่นไหวในช่วงรายการเรียกว่าช่วงแรกก็ขออนุโมทนาเสียงที่เปิดเข้ารายการคุณโยมปานธนพรด้วยบทเพลงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแต่เสียงเปิดเข้ารายการและปิดรายการถึงรายการต่อก่อนหมดนาสาธุในโอกาสนี้วันนี้มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการภาษากิลานธรรมนั้นก็มีโอกาสได้พบปะกับคุณโยมท่านหนึ่งซึ่งก็ได้มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่จะต้องเผชิญกับการฟ้องร้องคดีความซึ่งการที่ตนเองนั้นต้องเผชิญกับปัญหาที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายจะทำอย่างไรดีซึ่งชีวิตก็ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อนญาติโยมท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่คนทุกคนนั้นเวลาที่จะต้องเจอกับอะไรแล้วไม่เคย ซึ่งประสบการณ์นั้นไม่มีแน่นอนย่อมหวั่นไหวหวั่นวิตกกังวลกลัวไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรจะต้องทำตัวยังไงจะต้องพูดแบบไหนจะต้องดูยังไงและจะพูดได้ไหมเวลาถูกซักถูกถามในการขึ้นศาลมันเกิดความว้าวุ่นหวาดกลัวไปหมดและรู้จะปรับใจอย่างไรจนเครียดนอนก็ไม่หลับต้องทานยานอนหลับอาหารก็รับประทานไม่ได้เพราะว่ามันขมที่ปากเวลารับประทานเข้าไปก็มันจุกที่คอก็จะอาเจียนออกมาพะอืดพะอมนี่ญาติโยมเราจะเห็นว่าเวลาที่สมองมันเครียดเพราะใจที่มันว้าวุ่นหวั่นไหวหวาดกลัววิตกกังวลมันก็ส่งผลเมื่อใจไม่สงบสมองเครียดก็ทำให้ร่างกายนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะผ่านได้เกิดโรคภัยใกล้เจ็บตามมามากมายฉะนั้นกายกับใจนั้นเป็นสิ่งประสานกันถ้ากายดีใจก็ดีถ้าใจดีกายก็ดีและแน่นอนเมื่อใจไม่ดีกายก็แย่ไปด้วยเมื่อกายแย่ใจก็แย่ไปด้วยเป็นสิ่งที่ประสานเชื่อมสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยคนเราก็จะต้องดูแลทั้งสองด้านทั้งกายทั้งใจยอมท่านผู้ฟังเห็นว่าการดูแลตนเองต้องดูแลมิติทั้งกายทั้งใจฉะนั้นคุณโยมก็เมื่อมีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์กิรณธรรมก็จึงถามว่าใจของโยมเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรดีเพราะก็กลัวว่าถ้ามันแย่หนักลงสภาพร่างกายก็จะเจ็บป่วยตามมาแล้วก็จะไปขึ้นศาลไม่ได้พระสารก็จึงได้ชวนคุณโยมได้ทบทวนความทุกข์ของชีวิตด้วยการสอบถามในเรื่องของสิ่งที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ว่ามาเรื่องต่างๆที่มันเข้ามากระทบมากมายเราลองมาทบทวนกันว่าเรียกตามลำดับของเรื่องราวนะว่ามีอะไรบ้างที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ลองตั้งชื่อเรื่องของแต่ละเรื่องว่าเอ๊ะแต่ละเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรโยมก็ตั้งชื่อวันหนึ่งชื่อกังวลเพราะกังวลสองเพราะกลัว 3เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไร4ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาที่ชัดๆว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับคุณโยมนี่4อย่างก็คือกลัววิตกกังวลไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรจึงหวั่นไหวกลัวจะไม่สำเร็จสี่ประการนี้เนี่ยมันปรากฏขึ้นทำให้มีผลกระทบกับทางกายทางใจฉะนั้นก็จะชวนดูแลทางกายทางใจกันไปโดยลำดับเพื่อที่จะได้ชวนกันหาทางออกไปพร้อมกันในเรื่องนี้ก็ชวนคุณโยมได้ตั้งสติโดยปกติแล้วคุณโยมตั้งสติเวลาที่ทำให้ใจสงบไม่บอกแบบไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิธีอะไรบ้างโยมก็บอกว่าก็ทุกทีก็เคยสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิโดยพุทโธพุทโธแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วหลับตาก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้ไม่มีกระจิตกระใจสวดมนต์หาความสงบไม่ได้เพราะนั้นก็เลยชวนโยมได้ฝึกในการกำหนดความรู้สึกรับรู้กับสัมผัสของใจโดยการที่พาคุณโยมได้เพ่งสายตาไปณจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็น้อมใจเพื่อสังเกตจุดใดจุดหนึ่งนั้นว่าเห็นอะไรบ้างอย่างชัดๆโยมก็พยายามที่จะเพ่งดูแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปสักเล็กน้อยพระอาจารย์ก็ถามว่าโยมเห็นอะไรบ้างโยมก็บอกว่าเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งผีเสื้อนั้นเป็นยังไงมีสีอะไรบ้างเขาบอกว่าปีกมันมี3ชั้น3ปีกฝั่งละ3ปีกเป็น6มีสีขาวสีเทาสีดำมันบินจากต้นไม้นั้นไปเกาะดอกไม้นั้นจากดอกไม้นั้นไปเกาะใบไม้นั้นแล้วก็ดูดอาหาร จากเกสรดอกไม้ท่าสาก็ถามว่าในระหว่างที่สังเกตเห็นผีเสื้อเนี่ยใจยมรับรู้ผีเสื้อที่ยมกำลังเห็นอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นหรือว่ามีความคิดความรู้สึกอื่นแทรกแซงเข้ามาว้าวุ่นฟุ้งซ่านหวาดกลัววิตกกังวลเป็นอย่างนั้นแทรกขึ้นมาบ้างหรือเปล่าโยมก็บอกว่าไม่มีใจก็สงบอยู่กับการเพ่งอย่างที่ท่านบอกแม้จะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกว่าใจสงบปราศจากความว้าวุ่นฟุ้งซ่านนั้นได้บ้างรู้สึกว่าสงบดีญาติโยมท่านผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยสนทนากันต่อเราพักฟังสารธรรมสักครู่แล้วค่อยมาติดตามรับฟังในช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจต่อไปพักสักครู่พบกันขอเจริญพร
1: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
2: สังคมที่มันจะดีมันเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
3: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกใจคลายทุกกายคุยกันสบายสบายกับพระอาสาธิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาธิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
0: ขอเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในช่วงที่สองของรายการกีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจซึ่งในช่วงที่สองนี้ก็จะได้พูดคุยสนทนากันต่อซึ่งภาษากีฬานะธรรมนั้นเมื่อได้พาคุณโยมได้เข้าสู่ภาวะที่สงบเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันของตนเองเพื่อที่จะได้ชวนคุณโยมได้ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันนี้ในการที่ได้สัมผัสอยู่กับภาวะอารมณ์ของอดีตนั้นเนี่ยก็ได้น้อมใจของคุณโยมกลับมารับรู้ปัจจุบันเพื่อที่จะสัมผัสถึงความสงบซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ของใจใหม่ให้เกิดพลังแห่งความสงบและความเข้มแข็งซึ่งเมื่อท่านศาสดาได้ถามคุณโยมว่า และใจที่อยู่กับความสงบแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างโยมก็บอกว่าก็เป็นภาวะที่รู้สึกใจที่มันอ่อนล้าเนี่ยมันก็เบาบางลงเบาบางลงดังนั้นเนี่ยก็จะได้ชวนคุณโยมได้สนทนากันต่อเพื่อหาทางออกของใจพระสาก็จึงได้ถามว่าจากประเด็นที่คุณโยมได้พูดถึงว่าใจนะตอนนี้รู้สึกกลัวรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรรู้สึกไม่รู้ว่าตัวเองจะชนะคดีไหมหรือจะแพ้จะทำได้หรือเปล่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่หนักหนาที่จะต้องเผชิญสิ่งที่ทำให้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาด้วยอะไรพระอาสาก็ถามว่าเพื่อที่จะชวนโยมได้ทบทวนว่าแม้มันจะรับรู้วันหนักแต่ทุกวันก็ผ่านมาได้โยมก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ผ่านมาได้ก็คงเป็นภาวะที่ยังเตือนสติตัวเองว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องสู้ต่อไปต้องเข้มแข็งต้องอดทนก็บอกตัวเองอย่างนี้เสมอซึ่งก็จะต้องอยู่กับมันก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับมันแต่ก็นั่นแหละการอยู่ด้วยเนี่ยก็คืออยู่กับอย่านอนหลับแล้วก็อย่าคลายเครียดเพราะนั้นเนี่ยก็ผ่านวันเวลาแต่ละวันมาซึ่งก็ผ่านมาได้โดยยากและช่วงไหนที่เรียกว่าเรื่องราวต่างๆมันไม่มารบกวนมีบ้างไหมหรือมันเกิดขึ้นรบกวนตลอด24ชั่วโมงโยมก็บอกว่ามีบ้างในช่วงที่เราทำงานทำโน่นทำนี่เราเอาใจมาสนใจใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราทำมันก็ไม่รบกวนหรือว่าเราพบปะพูดคุยกับคนโน้นคนนี้ก็ไม่มารบกวนเพราะเรามาสนใจใส่ใจอยู่กับการพูดการคุยกับผู้คนที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นที่มากวนใจแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาหรือทุกขณะอดที่จะคิดไม่ได้อดที่จะหวั่นไหวอดที่จะหวาดกลัวอดที่จะวิตกกังวลอดที่จะหวาดหวั่นไม่ได้มันก็ผุดขึ้นมาซึ่งก็ห้ามมันไม่ได้ท่านสาก็เลยชวนคุณโยมได้เข้ามาสำรวจดูว่าเรามาดูความกลัวลองคุณโยมกันว่าสิ่งที่โยมกลัวเนี่ยลองชวนกลับมาดูใจตัวเองว่าถ้าเราจะถามตัวเองว่ากลัวอะไร ็ชวนโยมถามตัวเองหรือจะสมมติความรู้สึกที่กลัวนี้ว่าเป็นคนคนหนึ่งก็ชวนโยมได้สนทนากับความกลัวว่ากลัวอะไรเพื่อที่จะสื่อสารกันให้รู้ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดจึงกลัวโยมก็ได้ทำตามจากนั้นภาษาก็ถามว่าโยมพอได้คำตอบไหมว่าสิ่งที่กลัวนั้นเจ้าความกลัวเนี่ยเขากลัวอะไรเขาก็บอกว่าตัวการที่ตนเองนั้นเนี่ยจะแพ้คดีความเพราะการยอมรับไม่ได้ถ้าตัวเองต้องแพ้เพราะเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเราจึงต้องชนะให้ได้เราถึงจะรู้สึกว่าเราได้รับความยุติธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะปล่อยให้ตนเองถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะนั้นจะต้องชนะแพ้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ความกลัวบอกว่าที่กลัวเพราะกลัวจะแพ้เพราะฉะนั้นภาษาเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็จึงได้ชวนคุณโยมได้ดูว่าพอเรารับรู้ว่าเจ้าความกลัวเนี่ยเขากลัวสิ่งนี้เนี่ยในฐานะที่คุณโยมเป็นผู้ถอยมาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเราจะบอกสื่อสารเขาอย่างไรดีบอกเจ้าความกลัวอย่างไรดีเพราะเขากลัวแพ้ในฐานะคุณโยมนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่กำลังจะปลอบใจกำลังจะให้กำลังใจเจ้าความกลัวโยมก็เลยได้บอกกล่าวถึงว่าสิ่งที่เป็นความกลัวก็คงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็คงกลัวเหมือนกันแต่ก็อยากจะบอกว่าความแพ้หรือความชนะอย่างไรเสียก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าการเข้าสู่การพิจารณาคดีนั้นเนี่ยก็มีสองอย่างก็มีแพ้คดีกับชนะคดีโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่กลัวนั้นเป็นความรู้สึกกลัวแพ้หรือกลัวชนะเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ากลัว ตัวเองจะยอมรับไม่ได้กลัวสิ่งที่ว่าตนเองต้องได้รับความไม่ยุติธรรมตนเองต้องถูกกระทำหรือเปล่าโยมก็หันกลับมาบอกพระสาว่าจริงๆแล้วเจ้าความทุกข์นั้นและเจ้าความกลัวนั้นสิ่งที่กลัวที่แท้จริงก็คือกลัวจะรับไม่ได้กลัวสิ่งที่ตนเองจะต้องถูกกระทำกลัวว่าตัวเองจะรับไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมเพราะไม่อยากที่จะเผชิญความอยุติธรรมภาษานั้นก็จึงได้ชวนคุณโยมได้เรียนรู้ถึงคำว่าการถูกกระทำกับสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับตนเองในสิ่งที่เป็นความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนั้นมันคืออะไรกันแน่มันคือสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวหรือคำที่เราเรียกเฉยๆกับสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตโดยความเป็นจริงแล้วก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ผ่านไปเพียงแต่ว่าพอเราไปยึดว่าเป็นเราเราก็จึงรู้สึกว่าถูกกระทำเราก็จึงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราหรือเปล่ามีไหมที่ต้นไม้ภูเขาก้อนหินเขารับรู้ว่าตัวเองกำลังได้รับความไม่ยุติธรรมหรือตัวเองกำลังถูกกระทำก็ไม่มีนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้ยึดว่าเป็นตัวเขาดังนั้นโดยมนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้สึกก็คงเป็นธรรมดาเมื่อยึดว่าเป็นตัวเราเราก็จึงรู้สึกว่าถูกกระทำสิ่งที่เกิดกับเรานั้นไม่ยุติธรรมดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับทุกสิ่งของธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปฝนตกเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปลมพายุพัดเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปฝนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอากาศร้อนเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอากาศหนาวเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นสถานการณ์เรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเมื่อเราอยู่ตรงนั้นเราก็เผชิญความเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่สามารถจัดการได้ก็เพียงการดำเนินไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนั้นตามเหตุปัจจัยและข้อเท็จจริงที่มีอยู่ปรากฏอยู่ทำไปเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าคุณโยมโยมก็บอกว่าใช่เป็นอย่างนั้นโยมลืมนึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงเหล่านี้ เพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้ไม่มีคำว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเราก็ดำรงอยู่กับความเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปทำสิ่งที่ทำได้ที่สุดเท่านั้นตามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนั้นอย่างเข้าใจเมื่อโยมได้ฟังถึงตรงนี้โยมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นความกังวลสิ่งที่เป็นความกลัวหวาดหวั่นว่าจะต้องเจอกับอะไรจะทำได้ไหมมันจะชนะไหมแพ้ไม่ได้ก็หายไปโยมบอกว่าหายไปแล้วมันได้สนทนากับท่านเพราะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นเรากลัวสิ่งสมมุติทั้งนั้นเพราะมายึดติดกับตัวตนบัดนี้เมื่อมายึดติดกับตัวตนแล้วเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ถึงที่สุดอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดตามนั้นจะแพ้ก็แพ้จะชนะก็ชนะเราก็ดำรงอยู่ต่อไปโยมก็จึงขอบคุณในการสนทนากับพระอาจารย์ก็เป็นการยุติการสนทนาลงด้วยการคลี่คลายด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักของอริยสัจสี่และพุทธคธรรมโดยลำดับก็ได้นำมาฝากญาติโยมเพื่อการเรียนรู้จากครูของเราในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาซึ่งในวันนี้ก็ขออนุโมทนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวิทยุเครือข่ายที่รับวิ่งสัญญาณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทุกตุท่านขออนุโมทนาครูของเราพระอาจารย์และญาติโยมจิตอาสาทุกท่านพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับเสาร์นี้ขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเสียงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัด ซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
11: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การหมู่บ้านรักษาศีล5พวกง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นผิดลูกเขาไม่เขาไม่ผูกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอัศนาทาน 3. ไม่เวทผิดในกลางว่าการมิจฉาน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จผู้สาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล 5 เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลอาจารวันระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้น

และโยมกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมรัชินห้าเพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 89กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครท่านมีความตั้งใจที่จะน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อได้ร่วมกันรับฟังนั่นเป็นการสร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนคนในชาติโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันและวิทยุเครือข่ายที่รับลิงสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้และนอกจากนั้นขออนุโมทนาท่านผอ.ดร.จรูญชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและขออนุโมทนาในส่วนของญาติโยมที่สนับสนุนรายการทุกๆ ท่านและในส่วนของญาติโยมที่ติดตามรับฟังก็ขออนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของสำนักข่าวออนไลน์ต่างๆซึ่งก็มีสำนักข่าวซึ่งเป็นส่วนของการคณะสงฆ์ก็มีหน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแต่เพจของคณะสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างๆตลอดถึงในส่วนของเพจวัดแต่ละวัดและเพจของพระภิกษุสามเณรที่ท่านทำงานการคณะสงฆ์
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้เอาละญาติโยมท่านผู้ฟัง ในวันนี้นั้นก็ได้มีโอกาสน้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังในวันนี้กับผมและอาตมภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคิรีกรุงเทพมหานครในฐานะทีมงานข่าวสารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัตยาภรณ์ประธานรายการซึ่งก็ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.เบื้องต้นก็ขอกราบถวายความ

วัดพระธาตุได้นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในกิจกรรมที่เรียกว่าน่านขับเคลื่อนการศึกษาซึ่งก็ได้พลิกโฉมครูสู่ผู้ออกแบบการเรียนรู้มุ่งสร้างระบบคิดเด็กน่านจังหวัดน่านซึ่งก็เป็นกิจกรรมเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณปัญญาพัฒนสถานศูนย์การเรียนรู้นันทะสิบปาคานจังหวัดน่านท่านผู้ฟังคณะผู้บริหารครูและนักวิชาการศาสนาได้ร่วมกันเปิดประตูสู่การเรียนรู้แห่งอนาคตซึ่งภายใต้หัวข้อสุดเข้มข้นคือการออกแบบการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อพัฒนาระบบคิดของผู้เรียนก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจญาติโยมท่านผู้ฟังโดยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายนั้นเนี่ยโดยหลักก็คือเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นนักออกแบบเมื่อมีการออกแบบวางแผนการสอนดีออกแบบการสอนดีก็จะทำให้การสอนนั้นมีเป้าหมายชัดเจนและมีผลสำเร็จในทางที่ดีซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่ง

ญาติโยมท่านผู้ฟังขออภัยมีความขัดข้องทางการสื่อสารเล็กน้อยก็มาพูดถึงหลักการในกิจกรรมของโรงเรียนนันทบุรีกันต่อซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีแนวคิดใหม่ญาติโยมท่านผู้ฟังโดยกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรทางการศึกษาโดยชวนให้ทุกคนนั้นก้าวข้ามบทบาทการเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดวิชาไปสู่การเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กยุคใหม่ไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมจัดโจมก็คือการสร้างระบบคิดเรียนรู้เครื่องมือการสอนแบบเพาะพันธุ์ปัญญาที่เน้นกระบวนการตั้งคำถามในการคิดเชิงเหตุผลมันเทคนิคการสร้างห้องเรียนที่ทำให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกและอยากมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การระดมสมองระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการศาสนาเพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมการสอนสมัยใหม่เพราะเป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่แค่การให้คำตอบแต่คือการทำให้เด็กๆรู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นในกิจกรรมนั้นก็ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดน่านในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจา

มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาที่เข้ามาเป็นกำลังหลักในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ทางปัญญาให้เติบโตอย่างมั่นคงในพื้นที่ก็เรียกว่าเป็นวิถีใหม่นะโดยมีฝ่ายการศาสนาก็คือพุทธศาสนาโดยมีคณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์และก็ครูฝ่ายคฤหัสถ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สอนมัธยมสำหรับพระภิกษุสามเณรรวมถึงครูที่สอนโรงเรียนมัธยมสำหรับเฉพาะเด็กนะคือโรงเรียนมัธยมนั้นเนี่ยมีสองระบบญาติโยมท่านผู้ฟังนะมีระบบคฤหัสถ์ล้วนนะก็คือโรงเรียนมัธยมในสังกัดของภาครัฐโดยทั่วไปและโรงเรียนมัธยมพระภิกษุสามเณรล้วนโยมซึ่งก็เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สอนในเรื่องของวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงที่เป็นผู้กำหนดหลักสูตรโดยเน้นหลักของพุทธศาสนามีบาลีมีนักธรรมนะมีพุทธประวัติมีพระไตรปิฎกมีวิชาการทางพุทธศาสนาเป็นแกนแล้วก็วิชาการทางโลกประกอบเดิมมีการเรียนการสอนกันมาอย่างนั้นแต่เมื่อมีหน่วยงานที่สำคัญนั้นก็คือมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญานะได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวนี้ขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาณปัญญาพัฒนสถานศูนย์การเรียนรู้นันทสิบปาขานจังหวัดน่านโดยคณะผู้บริหารครูและนักวิชาการพุทธศาสนาเข้ามาร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวนี้เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการที่จะเข้าสู่วิถีของการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่ของปีพุทธศักราช2569-70เนี่ยโยมนะเพราะนั้นก็ในการปรับหลักสูตรหรือกระบวนการในการเรียนการสอนนั้นทางการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีการปรับกันนะทุก6ปีบ้าง4ปีบ้างก็ให้การเรียนการสอนนั้นทันสมัยอยู่เสมอแต่ในส่วนของระดับมัธยมก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับท่านผู้บริหารที่จะวางแผนคิดอ่านว่าควรจะปรับไปในลักษณะไหนอย่างไรซึ่งมีในระเบียบของการบริหารการจัดการการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของการศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับโรงเรียนเฉพาะพระภิกษุสามเณรล้วนโยมนะทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรด้วยซึ่งจะเป็นผู้ที่เรียนจบแล้วในการเป็นพระเป็นเณรในขณะที่เรียนก็ทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยทำหน้าที่ของศาสนทายาทในการเป็นหน่อเนื้อของพระภิกษุ
นะก็ว่าสามเณรก็คือเหล่ากอหน่ออันงอกงามของพระภิกษุที่จะเจริญวัยขึ้นมาทำหน้าที่แทนพระภิกษุสืบต่อไปในอนาคตเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพสืบต่อไปก็จะต้องรับการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนนันทบุรีวิทยาโยมซึ่งก็ขึ้นกับวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารจังหวัดน่านนะโยมนะก็เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรล้วนที่บวชเข้ามาเพราะนั้นก็จึงได้มีทิศทางของท่านผู้บริหารที่มีทัศนวิสัยที่ยาวไกลจึงเกิดการประชุมสัมมนาในวิชาการการออกแบบการเรียนรู้แบบเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อพัฒนาระบบคิดของผู้เรียนซึ่งก่อนจะพัฒนาผู้เรียนก็ต้องพัฒนาผู้สอนซะก่อนเพื่อให้ผู้สอนได้คุณภาพแล้วจึงจะไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไปก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้อำนวยการพระเดชพระคุณผู้เป็นผู้อำนวยการและคณะสงฆ์ผู้เป็นคณาจารย์และคณะครูฝ่ายคฤหัสถ์ที่ได้ปรับวิถีของการเรียนการสอนให้สู่วิถีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไปก็จะนำมาซึ่งคุณภาพของพระภิกษุสามเณรที่จบโรงเรียนมัธยมนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความคิดที่รู้คิดในการที่จะพัฒนาความรู้ของตนเพื่อให้ตนเองมีคุณภาพต่อไปมีคุณภาพแล้วจะทำยังไงจะมีประโยชน์แบบไหนก็จะมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาหากว่าพระภิกษุสามเณรนั้นมีกำลังวิริยะอุตสาหะที่จะรับภาระพระพุทธศาสนาต่อก็หมายถึงว่าจะได้มาบวชเป็นพระภิกษุแล้วมีปัญญาการพอสมควรก็จะรับภาระเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการในพื้นที่ก็สามารถพัฒนาวัดวาอารามพระศาสนาให้มีการก้าวไปกับโลกสังคมยุคสมัยใหม่ได้อย่างสอดคล้องไม่ขัดแย้งแล้วก็เกื้อกูลต่อผู้คนประชาชนในพื้นที่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขนำพาผู้คนให้ดำเนินก้าวไปตามวิถีแห่งพุทธศาสนาร่วมสมัยกับยุคที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการอันนี้เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าท่านมีกำลังความวิริยะอุตสาหะในการแบกรับพระพุทธศาสนาน้อยท่านก็อาจจะไม่เป็นพระสังฆาธิการท่านก็ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ส่วนตนของท่านไปและในส่วนของเมื่อไม่บวชแล้วก็ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตในคฤหัสถ์นั้นก็ยังมีคุณภาพของการเรียนการศึกษาติดตัวไปอยู่ในการที่จะไปทำหน้าที่ดูแลครอบครัวพัฒนาครอบครัวดูแลผู้คนชุมชนสังคมตามขอบเขตภาระหน้าที่ของตนไม่ว่าจะไปทำอาชีพอะไรรับราชการ
หรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอบต.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนทั้งหลายก็ยังทำงานด้วยคุณภาพเหล่านั้นอยู่ที่ว่าสังคมจะรองรับคนผู้มีแนวคิดในยุคสมัยใหม่ให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนซึ่งญาติโยมจะเห็นว่าสังคมที่มันไม่พัฒนานั้นเนี่ยมันถูกจำกัดกรอบความคิดเอาไว้ญาติโยมคนเก่งมีแนวคิดที่ดีหัวพัฒนาในประเทศไทยนี้มีเยอะแยะมากมายเหลือเกินโยมแต่มันติดในกรอบนะมันติดกรอบกรอบอะไรกรอบวิถีดั้งเดิมนะกรอบความเคยชินกรอบความเชื่อกรอบประเพณีกรอบระเบียบกรอบรูปแบบปฏิบัตินะและก็กรอบที่จะกัดดาวรุ่งเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังกรอบเหล่านี้นี่มันจำกัดศักยภาพของคนซึ่งมันสกัดกั้นเพื่อไม่ให้ดีให้เด่นกว่าไม่ให้ทำอะไรที่พัฒนาล้ำหน้าแซงหน้ากว่าก็จึงทำให้คนไทยที่เก่งนี่สมองไหลไปสู่ต่างชาติกันหมดอ่ะโยมคือคนต่างชาติเขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยเก่งจริงอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ไม่มีหรอกโยมเนี่ยทำได้ทุกอย่างแหละแต่ก็ยังว่านั่นแหละคนเก่งไม่มีทุนคนมีทุนก็ไม่อยากทำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนญาติโยมมีที่คนมีที่ไม่อยากทำคนอยากทำกับไม่มีที่ดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้การพัฒนานั้นมันสะดุดโยมประเทศจีนเนี่ยญาติโยมเราไปดูถามว่าทำไมเขาจึงพัฒนาเขาพัฒนาโอ้โหไปสู่ระดับโลกแนวหน้าซึ่งจะเห็นว่าเขาทำยานอวกาศนะขึ้นไปสู่นอกโลกไปสร้างสถานีอวกาศอยู่นอกโลกแล้วก็สามารถทำหุ่นยนต์ผลิตหุ่นยนต์ออกมานะผลิตเครื่องบินผลิตรถไฟผลิตหุ่นยนต์ผลิตอาวุธผลิตนะเครื่องจักรต่างๆผลิตโทรศัพท์ไม่มีที่จะตกต่ำล้าหลังไม่มีเขาพัฒนาอยู่แนวหน้าตลอดบางครั้งบางทียังล้ำหน้าประเทศที่ใหญ่ๆมากมายหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้เขาไปถึงขั้นที่เรียกว่ามีหุ่นยนต์เป็นคนดูแลผู้สูงอายุมีหุ่นยนต์หมามีหุ่นยนต์หมอนะมีหุ่นยนต์แม่บ้านนะมีหุ่นยนต์ในการบริการในสถานที่ให้บริการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงขั้นนั้นอยู่ถามว่าทำไมเขาจึงเก่งขนาดนั้นตึกกี่ชั้นกี่ชั้นทำได้โยมสะพานสูงกี่ชั้นก็ทำได้นะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่จีนทำไม่ได้ไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ปิดกั้นเขาส่งเสริมใครที่สามารถที่จะทำอะไรได้เก่งกว่านี่ส่งเสริมไปให้สุดทำให้ได้ทำในประเทศไม่ได้ทำนอกประเทศโยมนี่คือการส่งเสริมเมื่อเปิดโอกาสได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เนี่ยนะญาติโยมนะคนเราก็พร้อมที่จะแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มกำลัง
ไม่จำกัดไม่ปิดกั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงไปได้ไกลไปได้เร็วไม่มีอะไรมาสกัดกั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสังคมนะบ้านเราจะให้โอกาสส่งเสริมสนับสนุนผู้มีแนวคิดพัฒนายุคใหม่แค่ไหนอันนี้ก็ต้องฝากไว้จัดโยมท่านผู้ฟังฝากไว้กับสังคมไทยนะนอกจากนั้นในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันจะทำอย่างไรที่ประสงค์ที่มีแนวคิดต่างๆจะมีวิถีของการแสดงศักยภาพในการพัฒนาพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอย่างไม่มีขีดจำกัดได้เพราะถ้าประสงค์ไม่พัฒนาศักยภาพไปถึงขีดสุดเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังต่อไปสังคมเขาจะทำหุ่นพระแล้วโยมนะเขาจะทำหุ่นของพระสงฆ์นะเพื่อทำหน้าที่แทนพระสงฆ์นะแต่พระสงฆ์จะไปทำอะไรอ่ะถ้าพระสงฆ์ไม่พัฒนาโยมนะเทศเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ฟังกันทาง YouTube แล้วนี่นะฟังกันทาง YouTube แล้วก็ไม่ต้องไปถึงที่วัดแล้วแล้วพระจะไปเทศให้ใครฟังฉะนั้นเนี่ยญาติโยมพระก็ต้องปรับตัวพัฒนาถ้าคิดอยู่ตามกรอบเดิมแนวเดิมเนี่ยมันก็ไปกับสังคมยุคใหม่ไม่ได้ต้องคิดต้องทำปรับตนเองให้เข้ากับกระบวนความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันวิถีการอยู่วิถีการประกาศเผยแผ่วิถีการพัฒนาวิถีคิดต่างๆเพราะนั้นก็นี่แหละถือว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยาที่ใดก็เรียกว่าฉีกกรอบนะออกมาเพื่อที่จะพัฒนาให้ก้าวล้ำออกไปก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นข่าวแรกที่นำมาฝากญาติโยมท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นข่าวในการพัฒนานายโยมนะเป็นข่าวในการพัฒนาระบบการศึกษาของพระปริยัติธรรมคือโรงเรียนมัธยมฝ่ายพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะนอกจากนั้นก็มาดูข่าวการศึกษาอีกแผนกหนึ่งของพระเนรบ้างโยมซึ่งก็ในช่วงนี้เป็นช่วงของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของการคณะสงฆ์ซึ่งก็เป็นการเรียนการสอนถ้าเราจะบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบนะก็บาลีเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่มีมาอย่างมั่นคงและรักษาพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่างแน่นเหนียวจึงเป็นระบบการเรียนการศึกษาที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งการเรียนการสอนบาลีได้ผ่านการสอบครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไปนะครั้งที่หนึ่งก็ประมาณนะปลายกุมภาและครั้งที่สองก็ประมาณนะช่วงเดือนมีนาเมษาต้นเมษายมปลายมีนาต้นเมษา
นี่ยก็เรียกว่าก็จะเป็นการสอบแล้วก็ประกาศผลแล้วนักเรียนก็ได้พักหน่อยนึงนายกนะประกาศผลรอบที่2ก็26เมษายนที่ผ่านมานี้26 27 28เนี่ยประกาศผลกันหมดแล้วทั่วประเทศก็จะรู้ว่ารูปไหนสอบผ่านรูปไหนสอบตกแล้วมีนักเรียนใหม่เข้ามากี่รูปกี่ท่านนะเตรียมเข้าสู่เทศกาลปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา2569ยกโดยก็เริ่มเปิดกันแล้วบางสำนักเรียนก็เปิด1พฤษภาคมบางสำนักเรียนก็เปิด7 8 9 10พฤษภาคมบางสำนักเรียนก็จะเปิด16พฤษภาคมนะแล้วแต่แต่ละสำนักเรียนที่จะมีความพร้อมเช่นสำนักเรียนใหญ่ของคณะสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยก็คือสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจากเพจของวัดโมลีนั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่อเนื้อพุทธังกูลพระภิกษุสามเณรผู้มาสมัครเรียนบาลีเฉพาะชั้นบาลีไวยากรณ์สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามประจำปีพุทธศักราช2569ตอนนี้เนี่ยจำนวน333รูปนะ333รูปเลยทีเดียวนะก็ได้เปิดปฐมนิเทศกันไปแล้วนะเช่นเดียวกันสำนักเรียนวัดอมรคิรีเนี่ยก็ไม่ใช่สำนักเรียนใหญ่มากมายแต่ก็เป็นสำนักเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 30-50 รูปนะก็จะทำการเปิดปฐมนิเทศวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้ยัดยกนะซึ่งก็ปีนี้นักเรียนนั้นก็ประมาณ40รูปนะประมาณ40รูปซึ่งก็จะทำการเปิดปฐมนิเทศซึ่งโดยธรรมเนียมแล้วก็จะเปิดกันช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แหละนะก็จะได้ทำการเรียนการสอนกันต่อไปในปีนี้นักเรียนที่สอบผ่านนั้นก็23รูปจัดโยนท่านผู้ฟัง23รูปซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการซึ่งเมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้วก็ถือว่าระบบการเรียนการสอนของบาลีก็ได้นำไปสู่การดำเนินการการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปซึ่งต้องขออนุโมทนาทางภาครัฐที่สนับสนุนทางงบประมาณของครูสอนบาลีคือพระภิกษุที่สอนบาลีพระมหาปริยัติที่สอนบาลีที่เรียกว่าในส่วนของจสปนะก็คือเจ้าหน้าที่การสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมนะการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนะซึ่งก็ได้รับงบประมาณนอกจากนั้นผู้อำนวยการก็คือเจ้าสำนักเรียนนะครูใหญ่เลขาเนี่ยแล้วก็งบประมาณการเรียนการสอนในแต่ละปีนะแม้ว่าจะไม่เพียงพอก็ตามแต่ก็ทางภาครัฐก็สนับสนุนมาตามกำลังที่จะเป็นไปได้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุที่เหลือก็ทางเจ้าสำนักเรียนและคณะครูก็บริหารจัดการกันไปซึ่งก็จะเห็นได้ว่า
ป็นภาระที่สมาเถระผู้เป็นเจ้าสำนักเรียนทั้งหลายรับผิดชอบเพื่อความยืนหยัดมั่นคงของพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและความเจริญวัฒนาสถาพรของพุทธศาสนาสืบต่อไปจะหาเงินมาบริหารจัดการจะยากแค่ไหนก็ต้องรับภาระนี้เพื่อความดำรงมั่นคงแห่งพุทธศาสนาญาติโยมดังนั้นสำนักเรียนไหนเปิดก็ถือว่าหนักในการบริหารจัดการในการเสียสละทุ่มเทของเจ้าสำนักเรียนคณาจารย์คณะครูที่จะต้องทุ่มเทรับผิดชอบกันต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้และนอกจากนั้นก็มาดูข่าวของกลุ่มพระอาสากีฬานธรรมนะก็ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาตามแนวพุทธจิตวิทยาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจภายใต้ชื่อโครงการว่าพระธรรมทูตนักปรึกษาแนวพุทธจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนและ3พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มอาสากีฬานธรรมซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุเทพสุทธิยาโนประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมท่านพระอาจารย์โชติกะนะเป็นต้นพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาสากีฬานธรรมได้เป็นวิทยากรซึ่งท่านพระอาจารย์พระมหาทวินท่านเป็นเจ้าของโครงการซึ่งก็ได้เตรียมความพร้อมรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศในการเผยแผ่มาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญาและเมตตาในการที่พระธรรมทูตจะสามารถเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้กับผู้คนไม่เฉพาะในประเทศไทยในต่างประเทศก็จำเป็นซึ่งโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพของพระธรรมทูตโดยมีเป้าหมายสำคัญ3ประการได้แก่ 1. เรียนรู้หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาได้อย่างลึกซึ้งและแยบคาย 2. พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการเน้นการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งการทำความเข้าใจมนุษย์และการเยียวยาจิตใจด้วยปัญญา 3. เสริมสร้างศรัทธาและบทบาทเพื่อให้พระธรรมทูตสามารถทำหน้าที่เป็นนักปรึกษาแนวพุทธที่เข้าถึงผู้คนในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพระอาจารย์ทวินธีระจิตโตผู้จัดโครงการนี้เนี่ยก็เป็นการอบรมเพื่อต่อยอดในการศึกษาของตนก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุเป็นการพัฒนาแนวศักยภาพนะของพระธรรมทูตสายต่างประเทศระหว่างในโลกเหล่านี้สังคมผู้คนเวลามีโอกาสได้เข้ามาพบกับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาบางครั้งบางทีก็มีปัญหามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อได้สนทนากับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งถ้าหากว่าพระสงฆ์นั้นมีทักษะในการให้คำปรึกษา
อาจเป็นพุทธวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ในสมัยพุทธกาลเพื่อช่วยเหลือแก้ไขความทุกข์ของผู้คนเนี่ยได้นำมาหรือถอดรหัสออกมาจากพระไตรปิฎกและพุทธธรรมมาเป็นทักษะวิธีการในการถ่ายทอดแล้วก็ให้คำปรึกษาพาผู้คนที่เป็นทุกข์ให้คลายจากความทุกข์ซึ่งกลุ่มพระวิทยากรคือพระสากิลานธรรมนั้นถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ถวายความรู้มาแล้วก็ผ่านประสบการณ์กันมา10 กว่าปีเนี่ยก็ถือว่าประสบการณ์ตรงที่ได้นำมาถ่ายทอดซึ่งจะเกิดคุณภาพสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นอย่างดีสืบต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาโครงการดีๆเพื่อประโยชน์แห่งประสงค์พุทธศาสนาและสังคมที่กว้างขวางเพื่อความคลายทุกข์เพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อความเมตตากรุณาเกื้อกูลกันในสังคมโลกสืบต่อไปแต่วันนี้ก็อาตมาเองมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อเป็นพุทธศาสนกิจดังนั้นก็จึงขออนุโมทนาท่านผู้ติดตามรับฟังทุกท่านขออนุโมทนาผู้สนับสนุนรายการก็ขออนุโมทนาท่านผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM819ทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับยิงสัญญาณร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สร้างสรรค์ในทางพุทธศาสนาไปสู่สังคมร่วมกันก็ขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้ก็วันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าหรือในวันเสาร์หน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพรก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ BEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพรก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่า ต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉินเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการรักคิวหมอเรามาในวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับอาจารย์ปีแอนนะครับในรายการรักคิวหมอเรามาพบกับทุกท่านนะครับเช่นเดิมเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับติดตามเราได้3ช่องทาง Facebook Live YouTube ของ Rama Channel แล้วก็ใครมีคำถามอะไรฝากคำถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรัดคิวตอบทุกคำถามเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์มิว
1: อ
0: าจารย
1: ์มิ
0: วเป
1: ็
0: นจากภาควิชา
1: เวชศาสตร์ฟื้นฟูค
0: ่ะเวชศาสตร์ฟื้นฟูเดี๋ยวอธิบายให้ท่านผู้ฟังนิดนึงอาจารย์มิวเวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรนะครับ
1: ก็เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยก็จะตรวจคนไข้ตั้งแต่แบบเด็กยันชราเลย
0: โอเคทุกวัย
1: ใช่ครับก็แต่ปกติเนี่ยเราโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะตรวจคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยกล้ามเนื
0: ้
1: อกระดูกและข้ออะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้เป็นในส่วนที่ผ่าตัดแต่เราก็จะทำงานกับคุณหมอกระดูกที่เป็นคนผ่าตัดอะไรประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นก่อนผ่าหรือหลังผ่าหรือภาวะไหนไม่จำเป็นต้องผ่าก็อาจจะมาดูกับทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะดูในเคสที่เกี่ยวกับผู้พิการนะครับหรือว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักกายอุปกรณ์ที่ตัดรองเท้า
0: อะไรทีมอาจารย์ใหญ่มาก
1: เยอะมาก
0: สรุปก็คือดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เรื่องปวดนู่นปวดนี่ที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดเนาะแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าจะทำยังไงเนาะที่เราจะป้องกันไม่ให้มีอาการบาดเจ็บในกล้ามเนื้อถ้าใครต้องยืนนานๆนะครับ
1: ได้ครับ
0: ผมว่าเรื่องปวดเมื่อยนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเป็น
1: เน
0: าะโดยเฉพาะเราเนาะวัย30ต้นๆ20ปลายๆเฮ้ยก็จะมีอาการปวดได้นะครับใครที่ปาร์ตี้เยอะยืนเยอะเดินนานเนี่ยปกติในช่วงเทศกาลก็เป็นอยู่แล้วหรือเราทำงานในทุกวันน่ะเนาะก็นั่งนานๆนะครับถามอาจารย์มิวก่อนอยากรู้เป็นพื้นฐานก่อนครับอาจารย์มิวว่าบางคนน่ะเดินเยอะก็ไม่เมื่อยบางคนเดินนิดหน่อยก็ปวดและมันขึ้นอยู่กับอะไรอาจารย
1: ์หลักๆเลยอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเขาครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อต้นขาหรือต้นขาด้านหลังหรือไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อน่องอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณก้นเนี่ยครับก็มีส่วนหมดเลยถ้าเกิดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ดีหรือว่ามีการออกกำลังกายเป็นประจำเพิ่มความแข็งแรงอย่างอาจารย์ปีแอร์เนี่ยครับก็จะเสี่ยงต่อการที่จะปวดน้อยลงอย่างที่สองครับจริงๆความแข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าความทนทานครับอาจารย์ปีแอร์ความทนทานเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราอ่อนแรงอะไรพวกนี้จะไม่ทนทานอะไรเงี้ยครับความทนทานมันจะเหมือนกับว่าเราใช้งานมันบ่อยๆครับพอใช้งานไปบ่อยๆหรือเป็นประจำกล้ามเนื้อจะเกิดความทนทานบางคนอย่างเช่นยกตัวอย่างคือไม่เคยออกกำลังกายเลยแต่ว่าไปลงงานวิ่งอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ต้องวิ่งมาราธอนก็ได้ครับอาจจะมินิมาราธอน10โลพอวิ่งไปได้สัก5โลอุ๊ยเหมือนขาอร่อยแต่ว่ารู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกขาไม่มีแรงล้าไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้แปลว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยครับไม่ทนครับพอไม่ทนทานเนี่ยก็จะมีอาการปวดอาการเจ็บได้ง่ายกว่าปกติครับอย่างที่3ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องท่ายืนหรือท่าวิ่งหรือท่าเดินที่ถูกต้องบางคนยืนแต่ว่าพักขาเยอะมากพักขาข้างเดียวแต่ว่าไม่ใช่ว่าการยืนพักขาเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่จริงๆเราต้องสลับกันบ้างครับหรือถ้าเกิดบางคนยืนไม่พักขาเลยแต่ยืนเกร็งมากก็มีปัญหาได
0: ้
1: หรือบางคนที่เจอบ่อยๆเลยก็คือยืนแล้วก็หลังค่อมอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่หลังค่อมแต่แอนมากเกินไปหลังแอนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีก็คือควรยืนตัวตรงครับก็อย่างต่อไปเลยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการใช้รองเท้าที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับบางคนรองเท้าแบบพื้นแข็งมากเกินไปหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเท้าอย่างเงี้ยครับมีเท้าแบนหรือเท้าโก่งแล้วรองเท้าไม่เหมาะสมกับรูปเท้าเขาอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องเวลายืนเดินนานๆเนี่ยก็จะมีการปวดเมื่อยได
0: ้ท่านผู้ชมลองเช็คตัวเองนะครับอาจารย์มิวสรุปมาประมาณสัก4 ข้อใหญ
1: ่
0: ๆ1ก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถ้าใครที่แบบไม่ค่อยออกกําลังกายก็จะไม่มีความแข็งแรง2คือความทนทานหรือ endurance เนาะถ้าใครที่ไม่เคยฝึกเลยก็จะไม่ทนทาน3คือท่าทางที่เรานั่งอย่างเช่นผมนั่งขวายข้างเนี่ยไม่ดีนะครับโอเค
1: สลับข้างหรืออะไรเงี้ยได้ครับ
0: ก็ดูท่าทางที่เหมาะสมนะครับและสุดท้ายก็คือเลือกอาจจะเป็นวัสดุเสริม
1: อ
0: ุปกรณ์เสริมเช่นรองเท้านะครับก็เลือกให้พอเหมาะนะอันนี้เป็นเบสิกทั่วไปแล้วครับอาจารย์อย่างนี้ผมไม่อยู่นิ่งนานๆดีไหมจันมิวถ้าเกิดในระยะเวลาที่เท่ากันผมนั่งเฉย ยๆเลยชั่วโมงหนึ่งกับผมเดินอย่างเดียวเลยชั่วโมงหนึ่งมันจะเสียงปวดเหมือนกันไหมครับอาจารย
1: ์เดินดีกว่าอยู่หรอ
0: เดินดีกว่า
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนั่งหรือยืนถ้าเราอยู่ท่าเดิมๆเป็นเวลานานนะครับชั่วโมงหนึ่งยกตัวอย่างเช่นยืนใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะมีการเกร็งอยู่ตลอดเวลาแล้วกล้ามเนื้อพอมีการเกร็งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการที่พวกเลือดเนี่ยมันก็จะมาไหลเวียนไม่ค่อยดีใช่ครับของเสียก็อาจจะคั่งสะสมในพวกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับก็จะมีอาการแบบล้าหรือว่าการเมื่อยหรือปวดได
0: ้
1: กับการถ้าเกิดสมมติเราเดินอาจจะไม่ต้องเดินเร็วมากอาจจะมีการเดินเรื่อยๆตลอดเวลากล้ามเนื้อมันมีการหดแล้วก็คลายตัวครับก็จะมีพวกเลือดไหลเวียนเข้ามาเลี้ยงดีค
0: ือ
1: กล้ามเนื้อก็จะปวดน้อยลงคร
0: ับเพราะฉะนั้นการขยับเขยื้อนร่างกายน่าจะดีกว่าอยู่นิ่งๆนานๆ
1: ใช่ถูกต้องเลยครับ
0: มันจริงๆอย่างผมเป็นหมอเบาหวานเนี่ยเราก็แนะนำว่าไม่ควรจะนิ่งนั่งนานๆเกิน20-30นาที
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นอกจากเรื่องกล้ามเนื้อของอาจารย์มิวเนาะยังมีเรื่องพวกแบบน้ำตรงน้ำตาลความอ้วนผมด้วยเป็นมีโรคเรื้อรังตามมานะครับเพราะฉะนั้นขยับเขยื้อนร่างกายดีที่สุดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ถามอาจารย์บ้างว่าผมเคยได้ยินว่าถ้าเรานั่งนาน
1: ๆ
0: อยู่ท่าเดิมนานๆเนี่ย มันจะเพิ่มพวกแรงกดแรงไปที่หัวเข่าไปที่หลังอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์
0: อย่างนี้เราจำเป็นต้องยืนอันนี้ถ้าอาจารย์แนะนำให้เรายืนเนาะเราควรยืนท่าไหนดีกว่าท่าไหนดีที่สุด
1: อย่างที่บอกไปคือบางคนเนี่ยเขาก็อยากยืนแบบยืนตรงเลยแบบว่าเหมือนลงน้ำหนักให้ขาตึงขาตรงเท่ากันซึ่งอันเนี้ยจริงๆเราทำได้แต่ไม่ควรทำตลอด
0: ทำได้แต่ไม่ควรทำตลอด
1: ใช่ครับจริงๆการที่ยืนให้ลงน้ำหนักเท่ากันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือเราอ่ะจะไม่ยืนลงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่จริงๆแล้วการที่ยืนพักขาครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะ
0: ครับ
1: ก็คือเราสามารถยืนพักขาแต่สลับไปมาได้บางคนที่ยืนพักขาตลอดเลยแต่ว่ายืนพักขาข้างเดียวตลอดอ่ะเขาจะลงน้ำหนักไปที่ขาอีกข้างหนึ่งตลอดซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะเสี่ยงทำให้แรงมันลงไปหรือน้ำหนักมันลงไปที่เข่าที่สะโพกที่ข้อเท้าของอีกข้างนึงมากไปอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเข่าข้างที่ลงน้ำหนักเยอะเนี่ยอาจจะเสื่อมหรืออาจจะปวดง่ายกล้ามเนื้อเกร็งง่ายแต่ว่าถ้าเกิดการที่เรายืนแบบลงน้ำหนักเท่ากันเหยียดเกร็งแล้วถ้าเราเกร็งตลอดเวลาอันนี้ก็เสี่ยงปวดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยอ่ะคิดว่าควรยืนมีการพักขาบ้างหรือว่าถ้าเกิดสมมติเป็นไปได้นะครับก็อาจจะมีการแบบบริหารบ้างแบบกระดกข้อเท้าขึ้นลงอะไรประมาณนี้ครับหรือเดินวนรอบๆในจุดที่ถ้าเกิดอาจจะต้องยืนตรงนั้นนานนะครับก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างก็เป็นสิ่งที่ดี
0: เหมือนหัวใจหลักจะเป็นการขยับเขยื้อนบ้างไม่ยืนอยู่ที่เดิมนานๆเนาะจะพักก็พักได้แต่ขอให้มีเปลี่ยนข้างบ้างน้ำหนักจะได้ไม่โหลดไปที่ข้างใดข้างหนึ่ง
1: ใช่ครับอาจารย์เตียเคยได้ยินว่าเวลาเราสมมติเราขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินแล้วเราควรต้องถ้าเกิดเราเดินทางไกลแบบหลายชั่วโมงอย่างเช่นอาทิเช่นเดินทางประมาณ10ชั่วโมงขึ้นไปครับเราไม่ควรนั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราอาจจะต้องควรลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินบ้างนอกเหนือจากเรื่องการแก้ปวดกล้ามเนื้อพวกนี้ครับมันก็ลดการความเสี่ยงของการที่มีการอุดตันจากลิ่มเลือดในบริเวณเส้นเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
0: จริงเลยเวลาผมนั่งเครื่องบินนานๆผมจะลุกขึ้นมาโยคะบนเครื่องบินเลย
1: ใช่ครับ
0: ลดบ้างนั่นเลย
1: จริงจริงเขามีท่าเลยครับจริงๆเราต้องฝึกตั้งแต่แบบว่าขาแบบว่ายกขึ้นลงสลับกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข่าเหยียดขึ้นงอเหยียดขึ้นงอแล้วข้อเท้าเนี่ยกระดกขึ้นจิกลงกระดกขึ้นจิกลงอย่างเงี้ยครับ
0: มีการขยับขยันกล้าม
1: ใช่ต้องขยับตลอดแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรือเดินบ้างจริงๆเดินบ้างไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดไม่ได้ตกหลุมอากาศอะไรใช่ครับ
0: ไอ้นะปิ่นบอกว่าอ๋อนั่ง business class ตลอดเลยไม่ค่อยมีปัญหา
1: อะไรก็นอนแล้วก็พลิกตัวเอา
0: พลิกตัวนี่เหมือนนอนติดเตียงแล้วอาจารย์ไม่ใช่เนาะโอเค
1: พลิกเองครับพลิกเอง
0: เอางี้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยที่อาจารย์บอกตอนแรกนะเราก็จะมีทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่ครับแล้ว
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อใช่ไหมคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็จะสามารถยืนได้นานหรือว่าเดินได้เยอะกว่ามากกว่าคนที่แบบไม่ออกกำลังกายเนี่ยจริงไหมครับอาจารย์
1: จริงๆก็เป็นเรื่องจริงอยู่ครับพอเขาออกกำลังกายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาออกกำลังกายเฉพาะส่วนไหนเป
0: ็
1: นประจำหรือเปล่าแต่คนที่ออกกำลังกายโดยรวมเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นพวกวิ่งปั่นจักรยานที่อาจารย์เบียร์ชอบทำหรือว่าเป็นแบบว่าออกกำลังกายพวกเล่นเวทเล่นกล้ามเนื้อแกนกลางคอมัสเซลอะไรพวกนี้ครับสิ่งพวกนี้จะทำให้เขามีกล้ามเนื้อแกนกลางที่ดีเขามีกล้ามเนื้อแกนกลางที่ดีรวมไปถึงกล้ามเนื้อพวกก้นตรงบริเวณเรียกว่ากลูเตียสเนี่ยครับถ้าเกิดแรงดีกล้ามเนื้อน่องดีพวกนี้ครับมันก็จะลดโหลดก็คือ แรงของน้ำหนักตัวที่ลงไปกระทำที่บริเวณข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะโพกเข่าหรือหลังล่างด้วยนะครับก็จะทำให้เขาอาการปวดเนี่ยน้อยกว่าปกติอาจจะไม่เชิงน้อยกว่าปกติดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะครับ
0: อาจารย์มิวพูดถึงคอมัสเซลไม่ใช่กล้ามเนื้อคอนะกล้ามเนื้อ
1: แกนกลาง
0: ใช่ครับเช่นกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลัง
1: กล้ามเนื้อหลังด้านกล้ามเนื้อท้องด้านลึกอะไรนะครับใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกกำลังกายแน่นอนก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ร่างความแข็งแรงและความทนทานนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มิวเราเพิ่งไปเล่นสงกรานต์กันมาผมมีเพื่อนคนนึง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มเลยอาจารย์โอ้โหเดี๋ยว6โมงเช้าก็ไปเล่นเนาะสี
1: ่
0: ตอนเย็นก็ไปปาร์ตี้ต่ออย่างเงี้ยเราต้องแบบมีการเตรียมตัวเผื่อปีหน้าแล้วกันอ่ะป
1: ี
0: หน
1: ้
0: าเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงไม่ให้เราปวดขาหนักครับอาจารย
1: ์ได้ครับถ้าในกรณีที่เรากล้ามเนื้อความแข็งแรงความทนทานไม่ได้แย่เป็นทุนเดิมหรืออาจจะมีการปวดง่ายๆอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: จริงๆแล้วอ่ะมีอีกอย่างนึงคือการออกกำลังกายยืดเหยียดครับอาจารย์ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายยืดเหยียดเช่นเรารู้ตัวว่าถ้าเรายืนนานๆเราอาจจะปวดมือ

0: จากนั้นอาจจะมีการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังค่ะอาจารย์เปียถ้าคือยืดต้นขาด้านหลังก็ง่ายๆแล้วก็เหยียดขาเหยียดเข่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะนั่งอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็พยายามเอามือเนี่ยไปแตะที่ตรงปลายเท้าแต่บางคนน่ะอย่างตัวผมเองเนี่ยก็บางทีก็ไม่ค่อยถึงเพราะไม่ค่อยยืดหยุ่นมากเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแตะปลายเท้าให้ได้อาจจะแตะวางที่ตรงบริเวณน่องหน้าขาใช่ครับก็คือมันจะมีการยืดเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณต้นขาด้านหลังนั่นแหละครับพอรู้สึกตึงเนี่ยเวลาหลักการของการยืดเนี่ยครับก็จะไม่เอาถึงเจ็บเอาถึงตึงตึงคือความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายพอไม่ค่อยสบายนับ1-20พอทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมันโล่งขึ้นเลยแต่ตอนทำอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะใช่ครับการยืดเหยียดเนี่ยก็มีส่วนแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมตัวหลักๆอีกอย่างนึงเลยคือที่เราคุยกันรองเท้านั่นเองครับถ้าเกิดรองเท้าถ้าเกิดไปเล่นสงกรานต์เนี่ยหนึ่งเลยคือต้องพยายามหารองเท้าที่มันไม่ลื่นง่ายครับหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเป็นรองเท้าแตะจริงๆคนจะใส่รองเท้าแตะกันเยอะนะคะอาจารย์เพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรคล่องตัวมันไปไหนมาไหนง่ายโดนน้ำแล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะไม่เปียกแต่จริงๆถ้าเกิดรองเท้าแตะปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวที่ยางที่รัดส้นด้านหลังอันนี้ก็จะดีกว่านะครับแบบนั้นก็คือจะช่วยแล้วก็หารองเท้าที่มันมีดอกยางข้างล่างหน่อยอะครับเพื่อกันลื่นถ้ารองเท้าที่แบบเรียบเลยเนี่ยลื่นง่ายมากๆเลยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกรองเท้าให้ถูกมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจารย์มีฝากอยู่2ท่าง่ายๆก็คือดันกำแพงหรือไม่ก็เอามือไปแตะที่ปลายเท้า
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วิธีการป้องกันการบาดเจ็บก็ออกกำลังกายบ่อย
0: ๆครับ
1: เสริมสร้างความแข็งแรงของคอมัสเซิลหรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางเนาะอันนี้ก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้บางคนเนี่ยอาจารย์สมมติโหปาร์ตี้หนักมากเลยไปเล่นน้ำหนักมากกลับมาปวดเมื่อยตัวปวดเมื่อยขาไปหมดเลยอาจารย์ทำยังไงดีสมมติผมกลับมาผมยืดเลย stretching เลยหรืออาจารย์แนะนำให้ไปแช่น้ำอุ่นหรือไปไอซ์บาธดีอาจารย์แช่เย็นแช่น้ำอุ่นดีอันไหนดีกว่ากันครับ
0: ครับอย่างเงี้ยน่าสนใจมากจริงๆเราต้องดูก่อนครับว่าที่ปวดระบมเนี่ยมันมีลักษณะของการอักเสบหรือเปล่าครับอาจารย์ถ้ามีการอักเสบดูยังไงคืออักเสบเนี่ยจะก็คือมีการร้อนบวมแดงอะไรพวกเนี้ยครับถ้าเกิดมีบวมแดงยิ่งถ้าเกิดจับแล้วยิ่งเจ็บมากแปลว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะเกินกว่าการเกร็งธรรมดามันมีการอักเสบอันนี้เราต้องดูด้วยถ้าอักเสบมากๆการที่ประคบเย็นหรือแช่แบบพวกน้ำเย็นหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดถังน้ำแข็งขนาดนั้นนะครับอาจารย์อาจจะช่วยได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดแต่แช่ถ้าพวกถังน้ำแข็งอะไรพวกนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีมันอาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งจะยิ่งปวดได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีอาการเหล่านั้นก็คือจริงๆประคบอุ่นหรือว่าแช่น้ำอุ่นเนี่ยก็ช่วยได้ครับมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยน้ำอุ่นมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสามารถยืดเหยียดได้ดีขึ้นครับคือกล้ามเนื้อมันมีการยืดหยุ่นเฟกซิเบิลขึ้น
1: ครับเพราะนั้นดูก่อนว่ามีสัญญาณของอักเสบหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ปวดมากแดงมากนะครับอันนี้ก็อย่าพึ่งไปยืดเหยียดทันที
2: อาจารย์หนูมีคำถามนิดนึงเพราะว่าชาวสงกรานต์เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเล่นน้ำอุณหภูมิธรรมดาไม่ได้จะต้องสาดน้ำเย็นกันตลอดอาจารย์สมมติว่าเราเล่นแบบเล่นในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนแล้วถ้าสมมติว่าเราโดนแบบสาดน้ำเย็นแบบเร็วๆอย่างเงี้ยอาจารย์น่าจะเราจะช็อกได้ไหมคะคือมันถือว่าอันตรายไหม
1: มันคงไม่ช็อกหรอกมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ดีอ่ะเวลาร่างกายเปลี่ยนอุณหภูมิเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย
0: จากที่ร้อนมากๆแล้วโดนสาดน้ำเย็นอะไรพวกเนี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เพราะว่าเวลาน้ำเย็นมาทันทีอะครับมันก็ทำให้พวกเส้นเลือดตรงบริเวณนั้นๆนะครับมันหดตัว
1: มันก็ตกใจด้วย
0: ใช่ใช่
1: ตกใจด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกถ้าเกิดร่างกายมันเปลี่ยนอุณหภูมิไวๆ
0: แล้วก็โดยเฉพาะคนที่ถ้าเกิดมีพวกโรคประจำตัวนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโรคประจำตัวยิ่งเกี่ยวกับพวกหัวใจและหลอดเลือดอันนี้ก็ต้องระวังมากมากเป็นพิเศษครับ
2: แต่ว่าคนน้ำเย็นได้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่อย่าเย็นมากเลย
0: ตกใจด้วยใช่คร
1: ับอย่าน้ำเดือดก็ไม่ได้นะ
0: น้ำเดือดก็ได้
1: ไม่อย่าเนาะเมื่อกี้อาจารย์มีฝากท่าบริหารไป2ท่าแล้วเนาะก็คือท่าดันกำแพงแล้วก็เอามือไปแตะปลายเท้านะครับอาจารย์มิวมีท่าอื่นฝากให้ผู้ชมทางบ้านเห็นไหมครับท่าบริหารร่างกายครับ
0: ใช่ครับจริงๆที่บอกว่ากล้ามเนื้อแกนกลางหรือที่เราเรียกว่าคอมัสเซิลจริงๆอ่ะเขาก็มีการบริหารแบบว่าเพิ่มความแข็งแรงได้ถ้าเกิดที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะพวกplanking ครับ
1: planking
0: ใช่ครับ planking ก็คือแต่ว่าก็ต้องทำไม่ถูกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย planking แล้วแบบว่าหลังแอนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่มันก็จะไม่ได้เกร็งตรงบริเวณกล้ามเนื้อ core muscle ก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ลึกเข้าไปมันก็จะไม่โดนอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะต้องไปศึกษาวิธีการทำ plank ที่ถูกหรือว่าบางคนทำนานเกินไปก็อาจจะเสี่ยงที่กล้ามเนื้อจะบาดเจ็บหรืออาจจะตะคิวกินอะไรพวกนี้ครับเราต้องฝึกจากค่อยๆแล้วก็เพิ่มเวลาไปเรื่อยๆครับใช่ครับ
1: โอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสรุป

0: กี่ยวกับการบริหารกล้ามเนื้อนะใครที่ไม่อยากจะยืนนานๆและมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ลองเอาวิธีที่อาจารย์มิวไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางเนาะหรือว่าการยืดเหยียดต่างๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำแจกรางวัลนะถ้าไม่อยากยืนนานแล้วปวดหลังล่างควรจะต้องบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใดให้แข็งแรงเนาะมันก็จะมีกล้ามเนื้อแกนกลางอยู่แถวๆเนี้ยเนาะอาจารย์เนาะที่แบบถ้าเกิดบริหารดีๆก็จะไม่ค่อยปวดหลังล่างนะครับแล้วก็กติกาของเรานะมี2แฮชแท็กนะครับรัดคิวหมอรามาแล้วก็รามาแชนแนลนะครับส่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าผ้าสีเขียวส่งไปให้นะครับสุ่มแจก5รางวัล
1: เรามีแฮชแท็กขึ้นอยู่ในที่หน้าจอให้ด้วย
0: ใช่ถูก
1: เขียนผิดไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้นะ
2: เราต้องให้ตรวจจับ
0: ไม่คือเราจะสุ่มได้มันต้องแฮชแท็กถูกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องแฮชแท็กให้ถูกนะครับว่าต้องแชนแนลไม่ใช่ชันแนลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เรามาตอบคำถามบ้างดีกว่าครับอาจารย์มิว
1: ได้เลย
0: คำถามแรกมาแล้วครับไปปาร์ตี้มาจังหวะกระโดดเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บจี๊ดที่ตาตุ่มด้านในเลยแล้วก็ลามไปชาทางเท้าเลยครับอาจารย์ตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บๆอยู่เป็นอะไรแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยจะหายเองได้ไหมตาตุ่มด้านในอาจารย
1: ์อันนี้พอกระโดดแล้วลงมาแล้วเจ็บจี๊ดเนี่ยครับอันนี้ต้องนึกถึงภาวะที่เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะว่าแบบว่าพอกระโดดลงมาแล้วแบบว่าเจ็บเลยอย่างเงี้ยครับมีการอักเสบหรือการกระชากอะไรบริเวณพวกกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นตรงแถวนั้นไหม คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาต่อพวกกระดูกก็คือตะตุ่มด้านในแต่แถวๆนั้นนะครับมันเป็นที่จุดเกาะของพวกเส้นเอ็นต่างๆมากมายเลยครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วใต้ตะตุ่มด้านในอะครับมันจะมีเส้นประสาทครับเส้นประสาทที่ผ่านไปอยู่แล้วไปเลี้ยงบริเวณเท้าโดยเฉพาะเท้าส่วนด้านในอะครับก็อันเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่ามันอาจจะถูกพอกระโดดขึ้นแล้วเหยียบลงไปมันอาจจะถูกยืดหรือถูกกระชากมากแล้วเส้นประสาทมันอาจจะโดนได้รับบาดเจ็บอาจจะเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีอาการชาไปทั้งเท้าแบบเนี้ยอันเนี้ยต้องดูว่าถ้าเกิดสมมติอาการเจ็บและอาการชาเนี่ยอาการเจ็บอาจจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันแต่ถ้าเกิดอาการเจ็บหรือชาไม่หายภายในประมาณสัก5วันหรือ1สัปดาห์อย่างเงี้ยครับควรไปตรวจครับเพราะว่าการที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าความรุนแรงมันเป็นได้หลายแบบครับอาจารย
0: ์โอเคนั้นลองสังเกตอาการดูนะครับถ้าเกิดว่าทุเราลงในไม่กี่วันก็อาจจะไม่เป็นอะไรเนาะแต่ถ้าไม่หายเกิน1สัปดาห์ไม่หาย 5-7 วันไม่หายมาหาคุณหมอดีกว่านะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์สวัสดีครับคุณยายผมท่านอายุมากแล้วนิ้วล็อกจะแก้ไขหลายรูปแบบตามที่หมอแนะนำแต่ก็ไม่คลายออกแสดงว่าลองมาหลายแบบแล้วอาจารย์มีวิธีแก้อาการนิ้วล็อกยังไงบ้างครับ
1: คืออันนี้ต้องบอกเรียนตามตรงเลยนะคะว่านิ้วล็อกเนี่ยมันมีหลายระดับหลายสเตจคือถ้าเกิดเป็นช่วงแรกเลยอ่ะเขาจะมีการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงช่วงนี้ครับอาจารย์ตรงช่วงนี้มันจะมีตัวปอกหุ้มเส้นเอ็น คือเราเรียกว่าตัว A1 เนี่ยครับปอกหุ้ม A1 พูลเล่เนี่ยครับมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยครับเวลาปอกหุ้มเส้นเอ็นมันเกิดการอักเสบเนี่ยมันรัดตัวมันก็จะรัดไอตัวเส้นเอ็นที่ไปที่นิ้วของเราที่เอาไว้งอนิ้วอ่ะครับมากแล้วบางทีเส้นเอ็นที่ถูกรัดมากเนี่ยมันก็เกิดการอักเสบตัวเส้นเอ็นเรามันก็จะบวมเป็นก้อนเป็นนดดูแบบนี้มันจะยิ่งผ่านไอ้ตัวปอกหุ้มเส้นเอ็นอันนั้นยากซึ่งแปลว่าอันเนี้ยสเตจแรกๆเลยอ่ะคือเจ็บตรงนี้พอสเตจที่2เนี่ยเริ่มมีอาการล็อกก็คือกำแล้วสะดุดแต่เขาก็ยังเหยียดออกมาได้เองนะครับพอสเตจที่3เนี่ยกำแล้วสะดุดจริงแต่เหยียดไม่ออกแล้วเขาต้องใช้มืออีกข้างนึงอ่ะครับช่วยยืดเหยียดออกมาแล้วก็สเตจสุดท้ายก็คือสเตจที่4กำแล้วเหยียดไม่ออกแล้วครับเหยียดไม่ออกเองใช้มืออีกข้างนึงก็เหยียดไม่ออกเองจนกระทั่งข้อติดแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ของคุณยายเนี่ยคลายไม่ออกเลยถ้าเกิดสมมติคลายไม่ออกเลยใช้มืออีกข้างนึงพยายามดึงก็ไม่ออกแต่อย่ากระชากแรงนะครับก็ไม่ออกเนี่ยอันเนี้ยคิดว่าเป็นสเตจ3หรือ4เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะเขาเรียกว่าที่ไม่ต้องผ่าหรือไม่ต้องฉีดยาอะไรพวกนี้มักจะช่วยไม่ค่อยได้ okay. อันนี้ต้องเรียนตามตรง อันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดของตัวนิ้วล็อกอะครับค่อนข้างง่ายนะครับ คือเวลาคุณหมอกระดูกเขาผ่าตัดอะครับเขาก็จะเปิดแผลเล็กๆเลยครับประมาณครึ่งเซนแล้วเขาก็จะเห็นไอ้ตัวปอกหุ้มเส้นเอ็นที่เก่าไปเขาก็จะใช้กรรไกรเนี่ยตัดออกแค่นั้นเลย แล้วเขาก็เย็บปิดเข้ามาแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยไว้แล้วให้มันอักเสบไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดพวกพังผืดคราวนี้จะผ่ายากแล้วจะยิงยาก็แนะนำว่าให้ไปตรวจครับอ
0: าจารย์ครับนิ้วล็อกนี่มันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากกรรมพันธุ์ติดเชื้อหรือว่ายังไงครับอาจารย์
1: จริงๆมีหลายอย่างครับอาจารย์แต่ว่าหลักๆเลยคือการใช้งานครับบางคนอย่างเช่นต้องแบบว่าถือถุงหนัก เป็นแม่บ้านก็ตามแล้วไปถือถุงหนักๆแล้วต้องเกี่ยวอยู่นานๆเนี่ยครับมันก็เกร็งกระชากเป็นได้บางคนเล่นฟิตเนสแล้วก็ต้องแบบว่ากำแน่นๆกำพวกดัมเบลอะไรพวกนี้ครับดัมเบลก็หนักกำแน่นมากอะไรเงี้ยก็ยิ่งไปกระชากได
0: ้ส่วนใหญ่เป็น
1: การใช้งานมากกว่า
0: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกๆครับอาจารย์ระยะ1หรือระยะ2ที่อาจารย์บอกเช่นแค่แบบรู้สึกเจ็บๆหรืออาจจะเห็นมีก้อนๆเนี่ยเราทำยังไงได้มั้ยครับอาจารย์
1: ได้ครับอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็แช่น้ำอุ่น
0: แช่น้ำอุ่น
1: ครับแช่น้ำอุ่นแล้วเราก็พยายามนวดบริเวณที่เจ็บแต่ไม่ใช่นวดตะบี้ตะบันแรงนะครับอันนั้นจะยิ่งอักเสบมากขึ้นให้นวดเบาๆนวดเหมือนกดแล้วก็คลึงเบาๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อให้เราลดการที่เกิดพังผืดยึดติดจากการอักเสบนั้นใช่ครับมันก็จะยิ่งช่วยลดน้ำอุ่นเนี่ยจะช่วยให้ลดการอักเสบด้วยแล้วการที่เรานวดเบาๆจะช่วยลดพังผืดมันก็จะอาการดีขึ้นได้
0: ฉะนั้นถ้าเกิดระยะแรกก็อาจจะแช่น้ำอุ่นแล้วก็นวดเบา
1: ๆ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นระยะ3ระยะ4แล้วอาจจะต้องพึ่งยาแล้วอาจจะเป็นยาฉีดหรือว่าการผ่าตัด
1: ใช่ครับมาปรึกษาแพทย์
0: ทั้งนั้นถามหน่อยผมเนี่ยบางทีแบบทำงานนานๆจะปวดคอปวดอะไรอาจารย
1: ์ครับผม
0: ก็จะไปนวดแล้วตอนนวดเนี่ยจะรู้สึกดีมากอาจารย
1: ์
0: แต่กลับมารู้สึกปวดมากกว่าเดิมเอางี้ใช่ไหมไม่รู้มันดีเปล่าอ่ะอาจารย์แนะนำยังไงดีกว่าผมว่าเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะอยู่ในวัยที่ชอบนวดกันทุกคนเนี่ย
1: จริงๆมันมีบริเวณที่ไม่ควรนวดอะไรอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์จริงๆบริเวณคอด้านหลังจริงๆคอด้านหลังที่ไม่ได้ขึ้นไปจนถึงใกล้ๆศีรษะนวดพอได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็คือไม่ควรเข็นแรงมากเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงบริเวณเนี่ยครับอาจารย์มันค่อนข้างบางพอมันค่อนข้างบางเนี่ยถ้าเกิดเราไปเค้นแรงมากมันก็เกิดการแบบบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาจจะเหมือนที่เราเดินไปแล้วไปโดนกระแทกมาอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งแบบเนี้ยเราจะพออย่างที่บอกตอนนวดมันรู้สึกสบายใช่ไหมครับเพราะมันโดนจุดแต่พอหลังจากนั้นพอนวดเยอะไปมันอักเสบอันเนี้ยครับกลับไปมันก็จะระบมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆหลังจากนวดแล้วระบมอ่ะจริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกวันนึงหรือว่านวดผ่านไป 2-3 วันแล้วยังระบมมากไม่หายอันนี้ไม่ปกติแล้วครับแปลว่าอาจจะนวดแรงเกินไปหรือว่าแบบว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้ออาจจะต้องลองดูว่าต้องทานยาลดการอักเสบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอาจารย
0: ์ทั้งนั้นถามอาจารย์อีกเรื่องผมไถต่อๆไปเนี่ยอาจารย
1: ์ครับผม
0: จัดกระดูกอาจารย
1: ์อ๋ออาจารย์
0: มิวหายใจเฮือก
1: อาจารย์
0: มันยังไงอาจารย์ไหนอาจารย์พูดซิ
1: ตรงจุดมากคิด
0: จัดกระดูกอาจารย์ไคโรแพคเตอร์
1: จริงๆไคโรแพคเตอร์เนี่ยที่ต่างประเทศอย่างพวกอเมริกาแคนาดาอะไรเงี้ยครับเขาก็มีแบบปกติเลยครับเป็นหนึ่งในศาสตร์ของการรักษาซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่เริ่มมีพวกการวิจัยมารองรับมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับศาสตร์นี้ก็ยังเป็นการแพทย์ทางเลือกอยู่ครับอาจารย์สิ่งที่แนะนำว่าทำได้ก็คือในคนปกติหมายถึงว่า
0: คนปกติเท่านั้นนะใช่ไหม
1: คนไม่ปกไม่เชิง
0: ไม่ถูกไม่ใช่คนกระดูกสันหลังอะไรอย่างนี้ไง
1: อาจจะใช้คำพูดไม่ดีเป็นคนปกตินี่แหละครับแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะเปราะบางหรือว่ามีโรคนิดนึงเช่นอายุเยอะเสี่ยงที่จะมีโรคกระดูกเช่นกระดูกบางหรือกระดูกพุนอะไรแบบนี้ครับหรือว่าคนที่เคยมีประวัติอยู่แล้วว่ากระดูกสันหลังเคยมีปัญหาอย่างเช่นมีหมองรองกระดูกเคลื่อนอะไรประมาณนี้ครับหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเลยครับ
0: ไม่แนะนำเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แนะนำเลยดีกว่าเพราะว่าเคยเจอหลายเคสที่ทำแล้วกลายเป็นแบบว่าอัมพาตเลยครับอาจารย์เพราะมันไปกดแบบยิ่งไปกดตัวไขสันหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องดูดีๆคือถ้าเกิดในคนอายุน้อยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยอยากลองไปทำอันเนี้ยถามว่า
0: เป็นทางเลือก
1: เป็นทางเลือกใช่ครับเป็นทางเลือก
0: เป็นทางเลือกดีกว่าแต่จะไม่ได้บอกโหแนะนำให้ไปทำเนาะแต
1: ่
0: ถ้ามีโรคประจำตัวอย่าทำเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องปรึกษาคุณหมอก่อน
1: ใช่อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดจะไปทำต้องไปหาคุณหมอจัดกระดูกที่เขามีใบนะครับมีไลเซนส์เพราะว่าม
0: ีใบไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: มีใบไหมจะแจ้งนะถ้าไม่มี
1: เพราะว่าสิ่งนี้ก็ต้องมีการเรียนรู้มาเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องมีการสอบด้วยปกติครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: โอเคกับคำถามต่อไปดีกว่านะครับเส้นเอ็นข้อเท้าฉีกรักษาได้หรือเปล่าครับ
1: อ๋อทุกอย่างต้องรักษาได้เส้นเอ็นข้อเท้าฉีกส่วนใหญ่แล้วเส้นเอ็นบริเวณข้อเท้าจะด้านนอกครับที่ฉีกยังไงก็คือส่วนใหญ่จะเดินแล้วข้อเท้าพลิกเข้าด้านในครับแล้วข้อเส้นเอ็นด้านข้อเท้าด้านนอกฉีกตอนแรกต้องดูก่อนเลยก็จะมีการตรวจร่างกายว่าเส้นเอ็นอ่ะฉีกจริงไหมจากการที่ตรวจร่างกายถ้าตรวจร่างกายแล้วฉีกแปลว่าฉีกหนักครับอาจารย์คือเขาจะมีการตรวจความมั่นคงของข้อเท้าไงครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการฉีกไปจริงๆอ่ะเราจะขยับได้มากกว่าอีกข้างนึงชัดเจนอันนี้ก็คิดถึงว่าฉีกเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยตรวจแล้วมันไม่ค่อยต่างมากแต่จะเห็นการบวมอักเสบอันนี้ก็อาจจะ ทำนายได้บ้างว่าอาจจะมีการฉีกแต่อาจจะบอกไม่ได้ว่าฉีกขาดทั้งหมดหรือฉีกส่วนเดียวเราก็จะมีการส่งตัวอัลตราซาวด
0: ์
1: ใช่ครับอาจจะคุณหมอเอ็กซเรย์หรือว่าจริงๆปัจจุบันนี้คุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อก็จะมีการอัลตราซาวด์ได้ดูว่าฉีกขาดหรือเปล่าถ้าฉีกขาดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการแบบใส่เป็นตัวเขาเรียกว่าบูทนะครับอาจารย์เหมือนดามข้อเท้าไว้ไม่ให้ขยับมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดไม่ดีจริงๆเนี่ยใส่ไปสักประมาณช่วงเดือนถึง2เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าดูไม่หายเลยขยับข้อเท้าแทบไม่ได้หรือว่าเจ็บมากขึ้นอันเนี้ยต้องคุยกับคุณหมอกระดูกว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงขนาดต้องผ่าตัดนะครับยกเว้นจากกรณีที่อายุเยอะมากๆมีโรคประจำตัวเยอะเช่นโรคเบาหวานที่ทำให้พวกเส้นเอ็นมันเชื่อมยากนะครับ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือถ้าเป็นแรกๆอาจจะเหมือนดามไว้ก่อน
1: ใ
0: ส่ไอ้เจ้าบูทไม่ให้ขยับขยื
1: ่
0: นถ้าไม่หายจริงๆก็มีการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องรักษาได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปอีกคำถามนึงนะครับเคยได้ยินมาเรื่องฝังเข็มครับอาจารย์ว่าสามารถแก้พวกปมกล้ามเนื้อที่ปวดหลังได้แต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงคือสามารถไปเจาะปอดได้ด้วยจริงเหรอครับอาจารย์โอเคคำถามแรกฝังเข็มแก้ปมกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าเนาะสองคือไอ้เรื่องไปถึงปอดเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอครับอาจารย
1: ์ในส่วนของคำถามแรกนะครับอาจารย์ฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบต้องบอกแบบนี้ครับปัจจุบันมันมีฝังเข็มจีนเขาเรียกว่าอะคิวพังเจอร
0: ์
1: อันนี้ก็อยู่ในการแพทย์ทางเลือกเหมือนกันครับอีกอันนึงจะเป็นฝังเข็มแผนตะวันตกหรือฝังเข็มแผนปัจจุบันเราเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า dry needling ครับอาจารย
0: ์
1: ก็คือ needling ก็คือ needle dry ก็คือแห้งคือเราไม่ได้ใส่ยาอะไรลงไปเลยเราใช้เข็มเหมือนเข็มฝังเข็มจีนเลยครับอาจารย์แต่เราจะคลำกล้ามเนื้อตรงจุดที่เป็นปมหรือเราเรียกว่า trigger point เนี่ยครับอาจารย์แล้วเราก็ฝังเข้าไปแล้วก็มีการเข้าออกหรือมีการปั่นนะครับมันจะเกิดการมันจะเกิดการกระตุกแล้วก็กล้ามเนื้อมันจะคลายตัวออกมาสิ่งนี้ช่วยเรื่องการปวดได้โดยตรงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีพวกงานวิจัยยืนยันรองรับครับแล้วก็มีแบบพวกโปรโตคอลวิธีการต่างๆยืนยันรองรับ
0: ได้มีหลักฐานทางวิชาการรองรับอยู่นะครับโอเค
1: ส่วนในข้อที่2ก็คือสามารถเจาะปอดได้ไหมเจาะได้แน่นอนครับอาจารย
0: ์
1: ใช่ครับ คือถ้าเกิด1ก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณหมอที่ทำด้วยครับแล้วอย่างที่2ก็คือตำแหน่งครับอาจารย์คือตำแหน่งที่มักจะเจาะปอดมากที่สุดเป็นตำแหน่งที่เราทำเยอะที่สุดครับอาจารย
0: ์นั่นก็คือ
1: บ่านั่นเองครับใช่ครับตรงบ่าหรือว่าเราเรียกว่ากล้ามเนื้อ upper trapezius
0: โอ้แสดงว่ามันต้องเข้าไปลึกมากนะอาจารย์อ
1: าจารย์ต้องบอกว่าบางคนนะครับตัวจุดยอดหรือ apex ของปอดเขาอะมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับอาจารย์มันอยู่สูงเขาตัวเล็กกล้ามเนื้อเขาบางอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคุณหมอที่ฝังเข็มอะครับฝังในแนวลงอะครับอันนี้เสี่ยงมากเลยปกติแล้วถ้าฝังเนี่ยจะคำก่อนแล้วจะฝังในแนวขนานแนวเขาเรียกว่าแนวจากหน้าหลัง
0: แนวแนบไปกับผิวหนังมากกว่า
1: ใช่ครับแล้วก็ดูแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฝังลงถ้าฝังลงแล้วตัวเล็กมากมากผอมมากๆเนี่ยโป๊ะคือบางทีตอนฝังเราไม่รู้ด้วยนะคะอาจารย์แต่พอหลังจากนั้นฝังแล้วคนไข้เหนื่อยครับอาจารย์เราก็ต้องดูเลยว่าต้องรีบใส่ตัวที่วัดออกซิเจนเลยว่ามีนั่นหรือเปล่าฟังปอดอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์
1: คือถ้าอยู่ในเซตติ้งโรงพยาบาลจริงๆก็สามารถช่วยเหลือได้เพราะบางทีการที่มีปอดรั่วอะไรเงี้ยครับใช้คำว่าปอดแตกดูน่ากลัว
0: ปอดรั่วนะ
1: พอปอดรั่วอย่างเงี้ยครับเราก็ไปอาจจะไปเอ็กซเรย์ดูถ้ารั่วไม่เยอะจริงๆเราใช้ออกซิเจนก็อาจจะช่วยทำให้แบบมันดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดรั่วเยอะมากเราอาจจะต้องใส่สายใส่ท่อยางก็คืออาจจะต้องนอนโรงพยาบาลไปเลยครับอาจารย์
0: มันก็สามารถเกิดได
1: ้แล้วก็ใช่ต้องระวังครับ
0: การฝังเข็มก็เป็นวิธีนึงที่โอเคนะครับจะใช้นะสมัยก่อนเด็กๆอาจารย์พี่สาวผมอ่ะ
1: ครับ
0: ของปวดหลังเนี่ย
1: ครับ
0: เขาชอบให้ผมอ่ะเอานิ้ว
1: กด
0: เป็นแรงๆเลย
1: อาจารย์
0: มันทำได้อาจารย์
1: เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเขาเรียกว่า ischemic compression ครับอาจารย
0: ์
1: คือเวลาเรากดเนี่ยพอเราหาปุ่มที่ตรงที่บอก trigger point หรือเป็นปมกล้ามเนื้อที่ปวดได้เราจะใช้หลักการคือกดแต่ไม่ใช่ตะบี้ตะบันกดนะคะอาจารย์กดค้างไว้เลยตรงจุดที่เจ็บนับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนก็อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งใช่ไหมครับมันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ดีมันจะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับยังไงดีกล้ามเนื้อขาดเลือดแต่ไม่ถึงขนาดตายนะครับอาจารย์แต่พอเรากดแล้วเราปล่อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อดีขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ในนี้พูดหลักการ
0: เซ็งมากสมัยก่อนแบบพี่สาวมาละเฮ้ยมาช่วยกดให้หน่อยอ๋อมันมีหลักการอยู่เน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์บางทีคุณย่าคุณยายมีไหมครับให้เด็กเหยียบเลยครับ
0: เหยียบ
1: หลังแล้วเขาจะรู้สึกว่าตอนแรกก็ นี่โดนอาม่าเหมือนกันอาม่าให้ขึ้นไปเหยียบตอนแรกก็รู้สึกว่าอาม่าเดี๋ยวไส้แตก
0: ได้หรือเปล่า
1: แต่จริงๆมันจริงๆมันจริงๆมันช่วยครับแล้วถ้ายิ่งเป็นเด็กอ่ะคือเขาน้ำหนักไม่เยอะไงครับมันก็จะยิ่งโอเค
0: แต่ต้องระวังนะถ้าแบบไปเหยียบบนสันหลังก็เสียวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ปกติอ่ะต้องบอกว่าเหยียบตรงส่วนใหญ่บริเวณตรงก้นอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ถ้าไปเหยียบกระดูกสันหลังบริเวณตรงกลางอ่ะเสี่ยงมากเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่กระดูกบางหน่อยอ่ะอาจจะกระดูกเคลื่อนได้เลยหรือแหักได้เลยครับ
0: ระมัดระวังนะครับคำถามต่อไปคุณเกรฟนะครับเป็นโรคไทรอยต่ำค่ะหมอบอกว่าให้กินยาตลอดชีวิตแล้วก็มีก้อนกลางคอหมอบอกว่าเป็นไทรอยกระจายก้อนจะขึ้นลงตามการกลืนน้ำลายโอเคเอาใหม่มีโรคไทรอยต่ำแล้วก็มีก้อนที่คอแล้วก็ไทรก้อนเนี่ยจะขึ้นลงตามการกลืนน้ำลายผลเลือดปกติทุกครั้งที่ตรวจค่ะอันตรายไหมคะเบื้องต้นก่อนนะครับคุณเกรซมี2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องไทรอยต่ำนะครับสาเหตุของโรคไทรอยต่ำที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราเรียกว่าไทรอยอักเสบเรื้อรังเนาะชื่อภาษาสวยๆคือฮาชิโมโตะชื่อไม่ใช่อายิโนโมโตะนะชื่อฮาชิโมโตะเป็นชื่อญี่ปุ่นนะครับพวกนี้เนี่ยตามชื่อมันเลยคืออักเสบเรื้อรังเพราะมันอักเสบยาวๆส่วนใหญ่ไทรอยจะหยุดทำงานหรือทำงานน้อยลงแล้วก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวินิจฉัยเป็นโรคนี้แล้วส่วนใหญ่ต้องกินยาไประยะยาวเลยครับไปตลอดชีวิตเลยถูกต้องนะครับอันที่สองคือถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอก้อนในไทรอยนะครับอาจจะต้องมาดูว่าลักษณะก้อนนี้เป็นยังไงซึ่งคุณหมอจะดูตามลักษณะที่เจอในอัลตราซาวด์ว่าลักษณะมันดูเบบี้น่ารักน่ารักหรือมันดูน่ากังวลจังเลยเนาะมันขึ้นอยู่กับหน้าตาเลยครับถ้าเกิดว่าหน้าตาดูไม่มีอะไรคุณหมอก็อาจจะใช้วิธีการตรวจติดตามเฉยๆเช่นทำอัลตราซาวด์ทุกๆ6เดือนทุก1ปีหรือทุก2ปีแต่ในทางกลับกันเฮิร์ตก้อนมันดูไม่น่าไว้ใจ
1: ค
0: ุณหมอก็จะแนะนำให้เอาเข็มมาจิ้มชิ้นเนื้อมาตรวจเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับลักษณะก้อนเป็นยังไงนะครับผลเลือดไม่ได้บอกอะไรว่าก้อนจะดีหรือไม่ดีมันต้องดูแยกกันนะครับถามยังไงปรึกษาคุณหมอละกันว่าลักษณะก้อนในอัลตราซาวด์เป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการตรวจติดตามยังไงนะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงเฮ้ย
1: ชอบเ
0: ยอะ
1: มาก
2: เด
1: ี๋
2: ยวอาจารย์
0: เนาะคุณหมอคะแล้วถ้าคนไม่ชอบกินหวานเป็นเบาหวานเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะคุณยายไม่กินหวานแต่ก็เป็นเบาหวานค่ะโอเคคำถามตอบก่อนนะครับแค่คุณอายุเยอะขึ้นคุณก็เสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วครับฟังแล้วจะปวดเนาะฟังแล้วจะปวดเนาะจริงๆอายุมากกว่า35ปีนะครับถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า35ปีเราก็จะแนะนำให้คัดกรองโรคเบาหวานอย่างน้อยทุกๆปีถึง2ปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ชอบกินหวานเลยเนี่ยจริงๆต้องดูผลสุดที่จริงๆอยู่ที่น้ำหนักตัวจัน
1: มิวครับ
0: คือต่อให้ไม่กินหวานเลยแต่กินมันกินแป้งข้าวทีหนึ่ง 3-4 ทัพพีสุดท้ายน้ำหนักตัวเยอะก็เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนการกินหวานอาจจะทำให้ตัวน้ำตาลมันพุ่งขึ้นเร็วทำให้น้ำตาลมันสูงแต่ถึงแม้ว่าเราไม่กินหวานแต่เรากินโดยทั่วไปโดยรวมเยอะจนเป็นโรคอ้วนเนี่ยครับก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันมันวิธีการสังเกตง่ายๆ1อายุเยอะมากขึ้นเสี่ยงเป็นเบาหวานอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับถ้ามีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเราก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นถ้าเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นเช่นมีโรคไขมันโรคความดันนะครับโรคไขมันเกาะตับพวกนี้ก็เสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นคุณผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์แล้วมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเป็นเบาหวานได้ในอนาคตหรือว่าคุณผู้หญิงที่มีภาวะที่เรียกว่าถุงน้ำซิสต์ในรังไข่หลายใบนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานมากเหมือนกันคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องเข้ามาคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่ายังไงปรึกษาคุณหมอ
1: ถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบผอมก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้
0: ถูกต้องจะเห็นว่าโรคอ้วนเป็นอันหนึ่งในความเสี่ยงอยู่แล้วแต่สมมติถ้าเกิดน้ำหนักตัวปกติเนาะแต่มีความเสี่ยงอย่างอื่นที่ผมบอกไปก็ยังไงก็ต้องคนคัดกรองนะคร
1: ับอาจารย์
0: คำถามต่อไปนะครับสอบถามครับว่าผมเนี่ยเป็นเท้าแบนครับอาจารย์ควรจะต้องไปเจอคุณหมอกระดูกคุณหมอออโถหรือว่าเจออาจารย์มิวดีซึ่งเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับ
1: จริงๆเจอได้หมดเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าทั้งหมอกระดูกแล้วก็หมอฟื้นฟูเนี่ยเราก็ถูกเรียนมาเทรนมาเพื่อดูอะไรด้านนี้เลยว่าเราอาจจะต้องดูว่าเท้าแบนเนี่ยเป็นแบนแบบลักษณะเป็นยังยืดหยุ่นอยู่หรือว่าแบนแบบฟิกซ์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องดูว่าถ้าเกิดแบนแบบไหนเราจะปรับยังไงเช่นปรับรองเท้าปรับแผ่นรองรองเท้าด้านในอะไรประมาณนี้ครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าแบนเนี่ยมีอาการเจ็บหรือเปล่ายังไงเราก็ต้องไปประเมินดูครับ ได้หมดเลยครับทั้งหมอเอาออโถแล้วก็หมอรีแฮบหรือฟื้นฟูครับ
0: แต่ไม่ต้องมาหาหมอเบาหวานนะครับหมอเบาหวานดูไม่ได้นะครับ คำถามต่อไปครับอาจารย์เขาบอกว่านั่งขัดสมาธิไม่ได้เวลานั่งทีไรเนี่ยจะตึงขาหนีบด้าน านในบริเวณข้างขวาครับฝังเข็มแบบนี้ช่วยได้ไหมหรือมีวิธีไหนไหมครับเอาอาการก่อนอาจารย์นั่งขัดสมาธิแล้วมันตึงขาหนีบมันนี้มันปกติไหมครับ
1: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองข้างถ้าเกิดสมมติว่าเราไปออกกำลังกายหรือไปทำอะไรมาแต่ถามว่าเป็นข้างเดียวได้ไหมก็เป็นได้อย่างที่เขาเป็นด้านขวาบางทีอาจจะไปแบบเดินแล้วผิดจังหวะผิดท่าแล้วทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในหรือเราเรียกว่ากล้ามเนื้อ adductor เนี่ยครับอาจารย์มันมีอาการเกร็งตึงอันเนี้ยหลักการเช็คเนี่ยก็คือแบบที่บอกเลยก็คือนั่งขัดสมาธิแล้วแบบว่าขาบางทีปกตินั่งขัดสมาธิแล้วเข่าเราจะลงติดกับใกล้ๆพื้นได้แต่ข้างนึงอันนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าตัวเนี้ยกล้ามเนื้อเนี่ยตึงมากเขาถามว่าฝังเข็มช่วยได้ไหมจริงๆช่วยได้อยู่ครับอาจารย์แต่ฝังเข็มตรงบริเวณเนี้ยเราอาจจะต้องฝังโดยผู้ที่เชี่ยวชาญหน่อยเพราะมันจะมีพวกเส้นประสาทอะไรเงี้ยเยอะก็ต้องดูมีตำแหน่งฝังที่ถูกต้องหรือว่าที่คลำเจอตัวกล้ามเนื้อที่ปวดหรือว่าตัวปมกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเรายืดเนี่ยดีที่สุดเลยครับการยืดเนี่ยเปลี่ยนจากท่านั่งขัดสมาธิปกติเป็นเอาเท้าเนี่ยครับมาชนกันใช่ครับแล้วพยายามก้มตัวลงไป
0: เป็นท่าโยคะ
1: ใช่เหมือนท่าโยคะแล้วพยายามก้มตัวลงไปอันนี้จะเป็นการยืดตัวกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์หรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเนี่ยครับได้เลยอันนี้ลองยืดดูก่อนหลักการยืดก็นับ1ถึง20ทำสัก10ครั้งเช้า10ครั้งเย็นเนี่ยครับ
0: ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะไปถึงขั้นฝังเข็ม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ครับนั่งขัดสมาธิเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันไม่ดีมันมีโทษอะไรไหมครับอาจารย์ถ้าเรานั่งขัดสมาธินานๆเกินไปอย่างเงี้ยคุณยายไปตั้งสวดมนต์นานๆชั่วโมงสองชั่วโมงไงครับอาจารย
1: ์มีแน่นอนครับอาจารย์คือถ้าเกิดว่าเป็นคนสูงอายุแล้วมีภาวะเข่าเสื่
0: อม
1: นั่งขัดสมาธิคือเข่าจะงอเยอะมากครับอาจารย์แรงมันก็จะผ่านตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายเราก็จะไม่แนะนำเลยในกรณีคนที่มีเข่าเสื่อมหรือคนสูงอายุนั่นเองเก้าอี้เตี้ยก็ไม่ควรนะครับอาจารย์เช่นบางคนสูงอายุแต่ว่าชอบนั่งเก้าอี้เตี้ยสักผ้าอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่เหมาะสมครับอาจารย์หรือว่าจะเห็นจากที่ไปวัดเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์เขาปกติเขาจะให้นั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคนสูงอายุหน่อยเนี่ยที่วัดพระท่านก็จะเตรียมเก้าอี้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนั้นเนี่ยเราควรนั่งแบบนั่งเข่างอ90องศาดีกว่าครับอาจารย
0: ์ผมเล่าเรื่องจบให้ฟังตอนผมไปเรียนที่อเมริกาจ้ะ
1: ครับผม
0: เหมือนฝรั่งเขาไม่มี culture กันนั่งขัดสมาธิ
1: อ่
0: ะมันไม่มี culture กันนั่งกับพื้นอ่ะเราไปนั่งกับพื้นมันจะดูแปลกอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเก้าอี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ฝรั่งเขาจะเน้นเรื่องการนั่งที่ถูกต้องมากๆครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องนั่งชีวิตประจำวันเรานั่งเยอะนะครับเราต้องนั่งให้ถูกหลังเราจะได้ไม่ปวดด้วยแล้วก็ทั้งขาทั้งน่องเลย
0: แต่เราคนไทยนี่คือแบบนั่งขัดสมาธินั่งสวดฮงมันตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่อนุบาล
1: ใช่ใช่คร
0: ับ เนาะโอเคคำถามต่อไปนะครับเราสามารถเป็นเท้าแบนข้างเดียวได้ไหมครับอาจารย์คือเขารู้สึกว่าข้างนึงเนี่ยแบนแต่ข้างนึงปกติแล้วก็ทำให้มันปวดสะโพกอยู่ข้างเดียวครับอาจารย์อย่างนี้จะแก้ไขยังไงดี
1: เป็นได้ครับอาจารย์จริงๆเท้าแบนกับตัวการลงน้ำหนักเนี่ยสามารถมีผลได้เลยบางคนนะครับมีขาสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับอาจารย์มันก็ลงน้ำหนักไปข้างนึงมากกว่าแล้วมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนร่างกายคนเรามันมหัศจรรย์นะครับอาจารย์ก็ต้องปรับเหมือนพอข่าข้างนึงยาวขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการงอเข่าหรือพองอเข่าไม่ได้ก็จะเข่าแอนแล้วก็จะยิ่งทำให้เท้าเนี่ยล้มข้อเท้าล้มเท้าก็แบนได้มากขึ้นอันนี้ควรจะต้องไปตรวจเลยครับว่ามันมีปัญหาเรื่องขาสั้นยาวไม่เท่ากันไหมหรือว่าเท้าแบนเนี่ยเป็นเท้าแบนแบบไหนพอเท้าแบนหรือว่าเท้าโก่งหรือเท้าผิดปกติเนี่ยมีผลต่อทั้งเข่าทั้งสะโพกแน่นอนครับเขาถึงได้มีการเจ็บสะโพกด้วย
0: มันเป็นได้เนาะถ้าเกิดวันนี้ก็มาปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ใช่ครับ
2: หนูอยากรู้เรื่องขาไม่เท่ากันอีกทีค
0: ือ
2: เนี่ยที่เมื่อกี้จะเปลี่ยนพูดเรื่องตัดกระดูกหนูก็เคยเห็นเหมือนกันว่าตัดกระดูกอ่ะมันสามารถแก้ขาไม่เท่ากัน
0: เคยเห็นหรือเคยทำ
2: ไม่เคยหนูกลัวหนูยังไม่กล้าทำ
0: โอเค
2: อยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆมันสามารถทำได้หรือเปล่าหรือว่าการเทคนิคการจัดกระดูกเนี่ยมันสามารถปรับ
0: มันไม่ควรไหมอาจารย
1: ์จริงๆอ่ะการขาสั้นยาวไม่เท่ากันมันก็มีหลายแบบนะครับขาสั้นยาวไม่เท่ากันโดยตัวกระดูกเองกระดูกไม่เท่ากันจริง
0: ๆ
1: อันเนี้ยจัดอะไรก็แก้ไม่ได้ครับใช่ครับแต่อีกแบบนึงก็คือเขามีกล้ามเนื้อที่ตึงแล้วมันทำให้เข่าเขางอหรืออะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเปรียบเสมือนเหมือนขาสั้นยาวไม่เท่ากันอันเนี้ยจริงๆไปยืดหรือไปอะไรก็แก้ได้แล้วครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปจัดกระดูกแต่ถ้าเกิดสมมติว่า อย่างที่บอกไปเลยถ้าเกิดอายุน้อยไม่มีโรคประจำตัวอยากลองก็เป็นทางเลือกใช่แต่ถ้าเกิดอายุเยอะมีความเสี่ยงกระดูกพรุนมีความเสี่ยงโรคกระดูกสันหลังอันนี้ไม่แนะนำ
0: อย่าเลยถ้าจะไปทำก็ดูใบก่อนนะครับดูใบไม่มีใบหรือว่า
2: ใบถ้าอยากจะไป
0: จะแจ้งเนาะโอเคคำถามต่อไปครับเคยไปฝังเข็มที่สะบักแล้วก็ระบมไป3วันแบบพอทนได
1: ้
0: หายจริงด้วยอันนี้ตอนนี้อยากฉีดโบท็อกซ์ด้วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่หดเกร็งยาวๆไปเลยจะดีไหมครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้จริงๆมันก็มีงานวิจัยที่ใช้โบท็อกซ์ในกล้ามเนื้อพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยครับอาจารย์คือถ้าฉีดโบท็อกซ์แบบโบท็อกซ์ที่โบท็อกซ์หลักๆเลยมันจะระงับการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับก็คือบางคนที่ไปฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยใบหน้าหรือโบท็อกซ์กรามให้หน้าเล็กลงก็คือพวกนั้นนะกล้ามเนื้อมันไม่ทำงาน
0: okay.
1: แต่ครับอาจารย์ถ้าเกิดฝังที่สะบักพวกกล้ามเนื้อสะบักเนี่ยถ้าฉีดเยอะไปแล้วมันไม่ทำงานอย่างเงี้ยครับอาจารย์เป็นเรื่องเลยครับเพราะว่าไหล่เราหรือว่าตัวสะบักหรืออะไรทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นหลักเลยครับอาจารย์ถ้าเกิดกล้ามเนื้อมันแบบฉีดเยอะไปแล้วมันไม่ทำงานอันเนี้ยเราจะมีอาการปวดไหล่ปวดอย่างอื่นไปหมดเลยครับอันเนี้ยก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าเกิดไปฉีดอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วเขาอาจจะต้องคำนวณโดสให้ไม่ถึงขนาดโดสที่จะระงับการทำงานของกล้ามเนื้ออาจจะลดนิดหน่อยแต่ว่าแบบไม่ได้ระงับไปเลย
0: คือผมเคยมีข้อสงสัยเวลาที่คนไข้มาปรึกษาเรื่องจะไปฉีดไอ้นี่สารของโบทอลินัมนะครับฉีดกล้ามเนื้อเนาะในเมื่อเราฉีดไปกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ไม่โดนฉีดมันก็ต้องทำงานมาทดแทนม
1: ัน
0: ก็จะยิ่งป่วยขึ้นอันนี้ผมคิดเองอ
1: าจารย์อันนี้ผมเพิ่งเจอคนไข้เลยก็คือเหมือนคนไข้เนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับหน้ากล้องอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประมาณนี้ครับแล้วเขาตัวเล็กอยู่แล้วครับอาจารย์แล้วเขาก็ไปฉีดตรงไหล่ตรงเขาเรียกตรงบ่ากล้ามเนื้อตรงบ่าตรงเนี้ยหลักการคืออยากฉีดให้แบบว่ามันเล็กลงไปมันจะได้เป็นลักษณะเหมือนไหล่สีไหล่เหลี่ยมอะครับซึ่งแบบอาจจะเป็นเทรนช่วงนี้หรือเปล่าเป็นแบบว่า
0: หรอเทรนหรือเปล่า
1: หรือเปล่าน้องปิ่นพอรู้ไหมที่เขาพยายาม
0: เทรนแบบไหล่นั่นหรอ
1: ให้ไหล่มันเหลี่ยม
0: จริงหรอ
1: เป็นเหมือนเทรน
0: คืออย่างนี้หรอ
2: มันเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดอย่าง
0: หรอ
2: ใช่
1: เขาบอกว่า
2: เป็นผู้หญิงต้องไหล่ตรง
1: ใช่ไหล่ตรงเหมือนตามเทรนสาวจีน
0: แต่เราอะชอบนะเป็นแผงคออย่างเงี้ยผมเท่ดีอ
1: ่ะแล้วแบบ
2: รู้สึกว่าหนูชอบ
1: คือเขาอ่ะไม่อยากให้เป็นการโค้งลงมาเลยครับเพราะถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อแทปปิเชียสหรืออัปเปอร์แทปปิเชียสคร
0: ับ
1: ถ้าเกิดเราเล่นอะไรมันจะดูแบบว่าเออมัสคูลีนใช่ครับผ
0: ู้
1: หญิงที่เขาอยากให้แบบดูเป็นไหล่เขาเรียกว่าอะไรนะครับน้องปิ่นไหล
2: ่คอมันจะดูเล็กลง
0: คอละหงคอละหง
1: แล้วไหล่เป็นเหลี่ยมๆไหล่ตรงเขาก็จะชอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมีปัญหามากเลยครับถ้าเกิดเราลดน้ำหนักแล้วมันไหลตรงเองอ่ะโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปฉีดกล้ามเนื้อตัวนี้ครับ ให้มันลดการทำงานไปอ่ะมันจะทำให้กล้ามเนื้อตัวอื่นที่อาจารย์ปีแอร์บอกเลยว่ามาทำงานทดแทนเราจะปวดระยะยาวครับใช่ครับ
2: หนูก็รู้สึกว่ามันจริงๆมันเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดอีกอย่างนึงแหละคือสรีระเราเป็นยังไงแล้วก็ออกกำลังกายให้มันแบบ
0: ใช่
2: แรง
1: ก็จริงๆอันนี้แบบต้องพูดตามตรงว่าเป็นเหมือนทางตะวันออกมากกว่าทางแบบพวกเหมือนอาจารย์น่าจะเจอพวกเพื่อนที่อเมริกาแคนาดาอะไรเงี้ยไม่มีไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับเขาจะ
0: เป็นเฉพาะเอเชียนั่นแหละ
1: เขาจะเน้นเกี่ยวกับการฟังก์ชันการทำงานความแข็งแรงมากกว่าใช่ครับ
0: ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพอใส่เข้าไปหยุดกล้ามเนื้อนึงเดี๋ยวอีกกล้ามเนื้อนึงมันก็ทำงานมา
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่สมดุลเลย
1: ใช่แล้วบางทีมีปัญหาข้อไปด้วยครับ
0: ครับผมก็ต้องมัดระวังนะครับคำถามต่อไปครับจากคุณโอมน้ำตาลในเลือด111น้ำตาลสะสม 4.8% นะครับถือว่าเป็นเบาหวานไหมครับคุณหมออันนี้ให้ผมเดาน่าจะเป็นน้ำตาลหลังจากงดอาหารมาแล้วแล้วก็เจาะตอนเช้าเนาะค่าปกติน้ำตาลตอนเช้างดอาหารเนี่ยเราไม่อยากให้เกิน100นะครับเกณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานมันคือ126
1: ครับอาจารย์
0: เนาะเราไม่เอาน้ำตาลแค่ครั้งเดียวให้เจาะหลายๆครั้งคอนเฟิร์ม2ครั้งนะครับคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นถ้าเกิด111ตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเสี่ยงละกันเพราะว่าไม่ปกติคือน้อยกว่า100แต่ถามว่าเป็นโรคเบาหวานไหมยังเพราะว่าตอนเช้าก็ยังไม่เกิน126นะครับผมแนะนำคุณโอมลองเจาะซ้ำอีกทีนึงนะครับส่วนน้ำตาลสะสมเนี่ยค่าปกติเลยเราเอาที่เลข 5.7% นะครับแล้วก็เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นโรคเบาหวานคือ 6.5% เพราะฉะนั้นคุณโอมก็ดูน้ำตาลสะสมยังดีอยู่วันโดยสรุปน้ำตาลเนี่ยครับยังไม่เป็นโรคเบาหวานเนาะแต่ว่าโอเคเห็นสัญญาณเนาะว่าตอนเช้ามันเริ่มปริ่มละนะต้องปรับอาหารควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานในอนาคตนะครับ
1: ค
0: ำถามต่อไปนะครับจากคุณเสาวลักษณ์ซีไนกาบ้าน่าจะเป็นชื่อยาแล้วผมไม่แน่ใจฮะผู้ป่วยเบา าหวานสามารถทานได้ไหมคะคุณแม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเลย
1: ไม่ใช่กาบาเพนติน
0: ไม่น่าใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นยาช่วยวิตามินนอนหลับเอางี
1: ้
0: ถ้าเกิดเป็นกลุ่มวิตามินนอนหลับผม no comment เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ว่าสารมันคืออะไร
1: เสริมอาหาร
0: ผมไม่มีข้อมูลดีกว่าส่วนใหญ่พวกนอนหลับเนี่ยถ้าเป็นวิตามินอะไรตามธรรมชาติผมไม่มีข้อไม่มีข้อห้ามแล้วกันไม่ได้บอกว่าห้ามแต่ถามว่ากินไปได้ประโยชน์ไหมส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้แนะนำเนาะ คือเรื่องการนอนเป็นเรื่องปัญหาโรคแตกบางทีเราก็ยังมีปัญหาเรื่องนอนเองเลยมันก็ต้องมาปรับวิธีการนอนอ่ะก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงอย่าดูแสงสีฟ้าเปิดแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยเนาะแบบปรับอุณหภูมิให้นั่นแบบไม่อาบน้ำที่แบบร้อนเกินไปไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: คิดว่าหลักๆอะครับอาจจะเป็นเหมือนกันเป็นนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ชอบเล่นมือถือค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ
1: คือถ้าเกิดวันไหนที่เอามือถือไว้ไกลๆเตียงหลับง่ายเลยครับ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เรามีแบบ breath control ผมทำ breath control ก่อนนอนมาสักครึ่งชั่วโมงแบบหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยมันต้องหาไปครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผู้สูงอายุจะนอนยากอยู่แล้วตอนธรรมชาติ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราไปใช้ยานอนหลับช่วยมันกลายเป็นว่าทำให้เขาติดยานอนหลับแล้วก็นอนเองไม่ได้เรื่อยๆไปอันนี้ผม no comment ดีกว่าเพราะมันเป็นพวกอาหารเสริม
2: ถ้าเรามีปัญหาเรื่องนอนจริงๆเราสามารถปรึกษาแพทย์ได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
2: แพทย์ที่แบบตรงสาขาการนอน
0: มีก็จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องการนอนเป็นเวชศาสตร์การนอนเลยครับแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องปัญหาทางจิตใจซ่อนอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนก็จะมีคุณหมอจิตแพทย์ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นโรคจิตนะก็บอกว่าโอเคอาจจะมีปัญหาทางจิตใจซ่อนอยู่ที่เป็นสาเหตุของการนอนซึ่งก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: จริงๆก็มีจิตแพทย์ที่เขาเรียนเป็นแบบเฉพาะทางด้านการนอนหลับด้วยนะครับ
0: ถูกต้องหรือบางคนอาจจะแบบมีปัญหาซ่อนอยู่จริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกออกกำลังกายตอนเย็นอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะหรืออ่ะบางคนแบบเพิ่งเข้าสู่วัยทองอะไรเงี้ยร้อนวูบวาบอันนั้นก็ต้องมาตรวจหาสาเหตุว่าเป็นโรคทางกายที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่านะครับคำถามต่อไปครับออฟฟิศซินโดรมนี่ถือว่าคอบ่าไหล่อักเสบไหมครับตึงเฉยๆกับอักเสบมันต่างกันยังไงอ่ะ
1: ครับก็ตึงเฉยๆก็คือกล้ามเนื้อมันเกร็งเป็นก้อนหรือจับแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าอักเสบเนี่ยอย่างที่บอกเลยชื่อคือการอักเสบก็คือร้อนบวมแดงผิดปกติอาจจะต่างกับอีกข้างนึงเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่อักเสบตรงแถวๆนี้เราจะเจอในกรณีพวกไหล่ครับเส้นเอ็นรอบๆหัวไหล่อักเสบอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะคนละกรณีกันถ้าเกิดสมมติมีลักษณะของการร้อนบวมแดงเนี่ยครับก็อาจจะต้องลองดูว่าต่างกับอีกข้างนึงไหมแล้วก็ถ้าเกิดต่างแล้วถ้าเกิดเป็นอยู่เกินสัก 5-7 วันที่บอกไปก็ไม่หายอาจจะควรไปปรึกษาแพทย์ครับ
0: โอเคมันออฟฟิศซินโดรมน่าจะเป็นคำกว้างๆ
1: ใช่ครับจริงๆเมื่อวันนั้นคุยกับอาจารย์ก๊อฟไปออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีแค่ที่ไทยส
0: ิ
1: งคโปร์นะครับอาจารย์ใช่มันเป็นจุดเริ่มต้นผมเคยไปพูดเรื่องออฟฟิศซินโดรมที่ต่างประเทศทุกคนงง
0: ว่าคืออะไร
1: ใช่ตอนไปเรียนที่แคนาดาทุกคนแบบไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรผมก็เลยแบบอ้าวงั้นก็เลยลองไปรีเสิร์ชดูหาข้อมูลเอาสรุปเขาไม่ใช้กันเป็นสากลไม่มีคำนี้ในงานวิจัยนะครับอาจารย์ใช่มันเป็นคำของทางเอเชียเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไหนเป็นที่เริ่มแต่เท่าที่ไปเสิร์ชดูมีไทยแลนด์กับสิงคโปร์ค่ะอาจารย
0: ์แค่เซาท์อีสต์สองประเทศเท่านั้นด้วย
1: ใช่ครับ
2: อยากรู้เรื่องออฟฟิศซินโดรมด้วยความที่มันเป็นคอบ่าไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่มีอาการแบบปวดไมเกรนเนี่ยค่ะไอออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นไมเกรนได้ไหมคะ
1: บางทีไมเกรนเทียมจากกล้ามเนื้อได้เลยนะครับบางคนแบบปวดเหมือนไม่แต่ไมเกรนจริงๆอ่ะหลักๆเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าออร่าออร่าก็คือรู้สึกว่ามีแสงบางทีมีแสงวูบวาบหรือบางคนเปลี่ยนอุณหภูมิแบบไปที่ร้อนเยอะมากๆแล้วเป็นหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าบางคนเนี่ยปวดกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อคอเนี่ยมันปวดร้าวมาที่เบ้าตาปวดร้าวมาที่กรามอะไรเงี้ยครับมันก็จะอาการคล้ายกับตัวไมเกรนแต่พอมายืดเหยียดหรือมาฝังเข็มหรือมาอะไรแล้วดีขึ้นอ่ะเขาก็หายเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนแบบลักษณะไม่ใช่ไมเกรนจริงแบบนี้ครับใช่ครับ
0: ผมเล่าให้ฟังแม่ผมอะปวดเนี่ยโอ้โหปวดเป็นปีเลยอะนานมากไปกินยาไปฉีดนู่นนั่นนี่ก็ดีขึ้นชั่วคราวเปลี่ยนหมอนอาจารย
1: ์ครับ
0: พอเปลี่ยนหมอนปุ๊บดีขึ้นเลย
1: ใช
0: ่เออเพราะว่าแกนอนหมอนแล้วแบบเหมือนคอแกก็อย่างนี้ตลอดเวลา
1: แปลว่าอาจจะหมอนเตี้ยเกินไปครับอาจารย์ก็คือบางคนเขาชินแต่ว่าจริงๆอะไม่ถูกสรีระคนมาถามเยอะมากว่าเลือกหมอนยังไงเราไม่มียี่ห้ออะไรแนะนำ
0: เลยเปลี่ยนไปเรื่อย ยจังหวะดี
1: จริงๆแล้วอะครับหลักๆเลยคือให้นอนแล้วให้คน
0: อ
1: ะถ่ายรูปให้ดูตอนนอนด้านข้างข้างจริงๆนะคะอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าคอเราอะก้มเลยอะแปลว่าหมอนสูงไปครับอาจารย์ก็คือตัวกระดูกคอเนี่ยมันจะเอียงคืออย่างนี้แต่ถ้าคอเราแหงนไปก็คือหมอนต่ำไปถ้าจะให้ถูกอะเราต้องนอนหมอนหนุนไปจนถึงบ่าแล้วคอเราอะเส้นตรงใช่ครับไปกับตัวกระดูกสันหลังที่มองด้านข้างประมาณนี้ครับ
0: ก็คือแบบเสียเงินไปฉีดนู่นนี่เยอะมากเลยเปลี่ยนหมอนหายเลย
1: ใช่
0: ต้องไปปรับดูสำหรับคนที่มีปัญหานะครับคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณไอชาซาชาเนี่ยคุณหมอคะหนูเป็นสลัดเพชรจมค่ะข้างซ้ายกายภาพเนี่ยทุกวันเลยแต่ก็ยังไม่หายค่ะตอนนี้ชาตั้งแต่ก้นลงไปถึงปลายนิ้วเท้
1: า
0: จะทำยังไงดีคะอาจารย์สลัดเพชรคืออะไรก่อน
1: สลัดเพชรคือกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าพิฟอร์มิสครับ
0: Piriformis เป็นกล้ามเนื้อ
1: เป็นกล้ามเนื้อแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงบริเวณก้นครับ
0: ก้นโอเคทั้งสองข้าง
1: ใช่ครับ
0: okay.
1: ซึ่งถ้าเกิดสมมติกล้ามเนื้อเนี้ยมันมีการเกรงหดเกรงหรือว่ามันแบบคอเกรงมันก็จะหนาขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์มันจะไปกดเส้นประสาทเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นประสาทค่อนข้างใหญ
0: ่
1: เราเรียกว่าไซติกเนิร์ฟ
0: ไซติกเนิร์ฟ
1: ใช่ครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับจะเลี้ยงลงไปจนถึงข้างล่างเลยบางคนพอเป็นอ่ะเขาจะแป๊บหรือว่าชาร้าวจากตรงบริเวณก้นตรงนั้นไปจนถึงเท้าหรือขาอะไรนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนว่าเป็นตัวนี้จริงๆเพราะว่ามันมีโรคอื่นครับอาจารย์ที่มันอาจจะคล้ายกันเช่นกระดูกสันหลังเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทและมีอาการชาลงไปถ้าเป็นแบบนั้นนะครับการรักษามันก็จะต่างกันออกไปเลยใช่ก็เพราะว่าอันนี้คิดว่าเป็นพิลิฟอร์มิสหรือสลักเพชรจมแต่ว่าพอรักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอันนี้คุณหมอที่เป็นคนให้รักษาเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจร่างกายซ้ำดูอีกทีว่าเขาเป็นจริงๆแล้วเป็นตรงนั้นจริงๆหรือว่ามีการรักษาอื่นๆไหมที่รักษาตัวกล้ามเนื้อมัดนี้ให้มันดีขึ้นบางทีฝังเข็มก็ได้แต่ฝังเข็มอาจจะต้องระวัง

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากตาจีสมาชิกนะเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Centerส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี อาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4 โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่ากังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางทีก็เจอความผิดของไปรง.4ต้นนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คราวนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีเอียมว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนประสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
8: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องสองรายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหู มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
11: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพร่วมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายครั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีราย

0: กวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 19:21 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุสท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

0: ให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับนำเสนอเป็นประจำทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับแต่ละวันเนี่ยมีแนวของหนังสือแนวของเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรานำเสนอรวมเรื่องสั้นจากหนังสือที่มีชื่อว่าวันของหมานะครับก็เป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับคนรักสุนัขนะฮะคนรักสัตว์นะฮะแง่มุมต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังแล้วนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะแต่ถ้าคนที่รักสุนัขเนี่ยเข้ามาฟังก็บอกใช่อย่างนี้แหละนะฮะบางคนมากกว่านี้ได้ซ้ำนะก็นานาทัศนะนะครับแต่ใครรักอะไรใครชอบอะไรเขาก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วพอเอิญนะฮะว่าเจ้าสุนัขเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนะบางตัวก็ไม่น้อยนะขนาดอาจจะใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับนะก็มันก็น่ารักจริงๆซะด้วยนะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นการทุ่มเทนะการหลงไหลเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้นำเรื่องของแมวนะฮะมาให้ได้รับฟังกันนะฮะคนรักสุนัขเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนลูกนะแต่ถ้าคนรักแมวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รักเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนทาสแมวเพราะว่าแมวเนี่ยนะฮะมันชอบคิดว่ามันเป็นเจ้านายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าสุนัขเนี่ยมันบอกว่ามันคิดว่าเราเป็นเพื่อนมันหรือว่าบางคนบอกว่าสุนัขก็คิดว่าเราเป็นนายมันจะเป็นไงก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยนะคนจะเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นมีที่พักนะครับที่บอกว่าเป็นที่พักสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลยนะฮะที่ใช้คำว่า pet fan pet friendly นะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่ารถใช่ไหมรถพวกรถบริการต่างๆเนี่ยก็จะมีระบุไว้เลยว่าเป็นรถบริการรถสาธารณะที่ต้อนรับนะต้อนรับคนเลี้ยงสัตว์ก็คือทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะฮะบรรดาห้องอาหารสถานที่ต่างๆนะก็จะมีป้ายอย่างเนี้ยนะระบุเอาไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะไม่รวมไปถึงนะครับจะไม่รวมไปถึงสุนัขนำทางนะหรือว่าสุนัขที่ให้บริการคนพิการนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยนะจะมีป้ายหรือไม่มีป้ายเนี่ยเข้าได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยก็นำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเนี่ยมาใช้แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติบางทีก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากสุนัขนำทางสุนัขช่วยคนพิการในบ้านเรานะสื่อสัตว์ช่วยคนพิการในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะนั้นบรรดาผู้ประกอบการต่างๆก็อาจจะยังไม่คุ้นอาจจะยังไม่ชินกันนะครับนะเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ถ้าใครที่มีสุนัขนำทางมีสุนัขที่เป็นสุนัขเป็นสัตว์ที่บริการคนพิการอยู่แล้วนะเป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เนี่ยยังไงต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับผมก็พูดต่อเนื่องไปเลยนะสำหรับเรื่องราวของสุนัขเรื่องราวของสัตว์ที่ให้บริการกับคนพิการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยนะครับมันถูกฝึกมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต่างจากสัตว์เลี้ยงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีในเมืองนอกเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะถึงขนาดต้องแสดงเอกสารรับรองนะอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็นะยังเพิ่งเริ่มนะฮะก็อาจจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เนี่ยนะมากกว่าต่างประเทศที่เขาเจอมานานแล้วนะครับ
1: หมาสอนคนเมื่อผมเขียนเรื่องหมาบ้าหมาดีนึกโครงโลกกนิดได้ไม่จบเพราะอายุเลย89มาหลายเดือนแล้วแสดงว่าความจำเริ่มจะเสื่อมเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ภาษาไทยมีแก่ใจไปหาหนังสือโครงโลกกนิดมาให้อ่านจึงได้ทราบว่าโครงที่ถูกต้องเป็นดังนี้ โสนักสุนักพ้องพบกันมันย่อมเสยะยิงฟันปากแห่เชกเช่นหมู่ผ่านผันพระพวกผ่านนาร้ายต่อร้ายราแต้ต่างกล้าอวดแข็งโครงนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรทรงแต่งไว้ตั้งแต่ครั้งยังดำรงพยศเป็นกรมขุนครั้งรัชกาลที่3ภายหลังกรมวิชาการนำมาพิมพ์เป็นหนังสือเรียนอยู่คราวหนึ่งผมคงจะได้อ่านจากหนังสือนั้นและที่แปลกก็คือผมจำโครงที่เกี่ยวกับหมาได้อีกบทหนึ่งดังนี้หมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าคึ้งทรชนชาติช่วงทารุนโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความเมื่อครั้งเป็นเด็กผมเคยถูกหมากัดที่น่องที่ถูกกัดก็เพราะความพลั้งเผลอไปเหยียบหางมันหมาตกใจก็กัดน่องแต่ไม่เข้าคงเป็นเพราะไม่ตั้งใจจะกัดเพียงแต่งับตามสัญชาตญาณไม่ใช่หมาดุร้ายผมถือว่าเป็นความผิดของตัวเองก็ไม่ได้ตบตีขับไล่อะไรมันเหลือบดูผมนิดหนึ่งดูเหมือนจะจำได้จึงกระดิกหางเลี่ยงไปนอนที่อื่นห่างออกไปเมื่อครั้งเรียนวิชาการหนังสือพิมพ์เรียนถึงการเขียนข่าวจำได้ว่าครูพูดถึงลักษณะของข่าวว่าควรเป็นอย่างไรที่จำได้ก็คือหมากัดคนไม่เป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนกัดหมาเมื่อใดก็เป็นข่าวเมื่อนั้นเพราะธรรมดาคนคงไม่ไล่กัดหมาเพลินตรงกับโลกคณิตผมก็เลยจำได้และผมก็พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมาโดยตลอดแม้จะพบคนผ่านก็ไม่ต่อปากต่อคำด้วยเรียกว่ายอมแพ้เรื่องก็จบเพียงนั้นที่เขียนถึงเรื่องนี้ก็เพราะคิดถึงนักปราชญ์แต่ก่อนท่านรู้จักหมาดีและนำมาเขียนสอนคนโดยเอาหมายกมาเป็นตัวอย่างใครคิดได้ก็สบายใจผู้ที่ชอบเล่าเรื่องหมามีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่นักเรียนรุ่นผมรู้จักกันดีเพราะต้องอ่านนิทานอีสปต่อมามีผู้เสนอให้ยกเลิกหนังสือนิทานอีสปว่าไม่มีประโยชน์สัตว์พูดได้มีที่ไหนอีสปเป็นคนสำคัญที่นักปราชญ์ใหญ่ของกรีกคืออริสโตเติลได้กล่าวถึงอีสปเป็นคนสมัยก่อนพุทธกาลถ้าเรื่องที่เขาเล่าไม่มีประโยชน์ก็คงไม่มีคนเขียนเล่าสืบต่อมาจนทุกวันนี้ขณะที่เขียนนี้มีคนมาเล่าว่ามีคนอยากเลือกตั้งกันมากเป็นพวกที่ชอบการเลือกตั้งอยากเห็นผู้แทนหน้าใหม่ๆทำให้ผมนึกถึงชาวเอเธนที่เบื่อหน้าเปซิสตราตุสที่ปกครองประเทศไม่ถูกใจอยากจะได้คนใหม่มาแทนอีสปอยากจะเตือนชาวเมืองให้คิดอย่างรอบคอบจึงเล่านิทานให้ชาวเมืองเอเธนฟังว่านานแล้วมีกบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างอิสระเสรีทำอะไรได้ตามใจชอบครั้นต่อมานึกเบื่อหน่ายอยากจะมีผู้นำมาปกครองจึงชวนกันไปเฝ้าพระเป็นเจ้าขอผู้นำมาปกครองพวกตนพระเป็นเจ้ารู้นิสัยกบว่านึกอยากได้ไปอย่างนั้นเองไม่มีความจริงจังอะไรก็โยนซุงลงไปให้ท่อนหนึ่งทีแรกกบก็ตกใจกลัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เมื่อเป็นของที่พระเจ้าประทานลงมาให้ก็มีความเคารพยำเกรงแต่อยู่นานไปไม่เห็นท่อนสูงแสดงอภินิหารอะไรก็หมดความกลัวเห็นว่าไม่มีความเด็ดขาดลอยอยู่เฉยๆก็ไม่พอใจพากันไปร้องขอพระเป็นเจ้าขอผู้นำใหม่พระเป็นเจ้าจึงประทานนกยางลงมาให้คราวนี้ผู้นำไม่นิ่งเหมือนท่อนสูงได้จับกบกินวันละตัวทุกวันกบเห็นไม่ได้การขอให้พระเป็นเจ้าเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่พระเป็นเจ้าตรัสว่าพวกกบได้รับทุกข์ก็เพราะความโง่อยู่ดีไม่ว่าดีรนไปหาทุกข์มาใส่ตนตามเรื่องไม่ได้กล่าวว่าชาวเมืองเอเธนส์คิดอย่างไรแต่เด็กนักเรียนรุ่นผมจำเรื่องกบเลือกนายได้เป็นอย่างดีอีสปรู้จักหมาจิ้งจอกหมาไล่เนื้อและหมาอื่นๆเป็นอย่างดีจึงนำมาเป็นตัวอย่างเล่าสอนใจให้คนฟังมากมายหลายเรื่องจะเล่าทั้งหมดก็ใช่ที่เพราะผู้อ่านส่วนมากก็คงเคยอ่านมาแล้วมีที่ผมเห็นเป็นคติน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อีสปได้ผจญภัยกับตนเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งชาวนครเอเธนส์เดินไปพบอีสปกำลังเล่นลูกหินอย่างสนุกสนานกับพวกเด็กๆก็พากันตำหนิว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเล่นเป็นเด็กๆอีสปได้ฟังแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรหยิบธนูที่ยังไม่ได้ขึ้นสายวางลงบนถนนตรงหน้าคนเหล่านั้นแล้วพูดว่า ภาพวาดอนุสาวรีย์ชายคนหนึ่งเป็นรูปครึ่งท่อนใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครารอบตัวมีสิงสารสัตว์ต่างๆเช่นม้าแพะแกะงูใต้ภาพมีข้อความว่ารูปจำลองของอีศพภาพจาก www.sciencesource.com สูทั้งหลายจงฟังธนูที่วางอยู่ตรงหน้านี้เป็นปริศนาธรรมท่านผู้ใดสามารถอธิบายความหมายได้บ้างผู้ที่ยืนมุงดูอยู่ต่างฉงนฉงายคิดไม่ออกว่าธนูนั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่ออีศพเห็นไม่มีใครอธิบายได้พากันยอมแพ้จึงอธิบายให้ฟังว่าธรรมดาธนูทั้งหลายเมื่อขึ้นสายตึงอยู่เสมอไม่ช้าคันธนูก็จะหักแต่ถ้าเราปล่อยสายให้หย่อนลงเสียบ้างคันธนูก็ไม่โก่งอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อต้องการใช้จึงค่อยขึ้นสายอย่างนี้ก็จะใช้ได้ดีเป็นเวลานานชีวิตคนเราก็เหมือนกันหากปล่อยให้เคร่งเครียดอยู่เนืองๆไม่ช้าก็จะเสื่อมโทรมสู้หย่อนผ่อนลงเสียบ้างจึงจะเป็นสุขคนทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็เข้าใจเหตุที่อีสปเล่นลูกหิมกับเด็กว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ต่างก็มีความพอใจในคำอธิบายของอีสปผมเองก็ปฏิบัติอย่างที่อีสปพูดใครจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เปลืองสมองอีสปชอบให้หมาพูดคำคมอยู่เสมอเช่นเล่าว่ามีขโมยคนหนึ่งเข้าไปจะขโมยของในบ้านครั้นได้ยินหมาในบ้านเห่าจึงโยนเศษเนื้อไปให้หมาเห็นเช่นนั้นก็ร้องไล่ว่าไปให้พ้นเรารู้ว่าเจ้าไม่ได้มาดีการที่ทำใจดีโยนเศษเนื้อให้เราเราก็รู้เท่าทันเจ้าว่าเป็นขโมยอย่างแน่นอนคำพูดของหมามีความหมายว่าผู้ให้สินบนย่อมแสดงความคดโกงในใจให้รู้เสมอฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาได้เป็นใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะส่วนมากหลอกลวงทั้งนั้นหมาที่ไล่ขโมยที่เอาเศษเนื้อมาให้แสดงว่าหมารู้ทันที่สำคัญก็คือเป็นหมาที่รู้จักหน้าที่ของตัวไม่เห็นแก่กินผมเคยถามนักโหราศาสตร์ว่าการตั้งชื่อทำไมนิยมเอาอักษรวรรคบริวารนำหน้าชื่อเขาตอบว่าคนที่จะทำการใหญ่ได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยบริวารถ้าบริวารดีงานก็ดำเนินไปด้วยดีถ้าบริวารเสียงานก็เสียคำตอบนี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานโบราณเรื่องหนึ่งเข้าว่าจะเป็นนิทานอินเดียแต่คล้ายกับนิทานอีสปคือหมาพูดได้เรื่องมีอยู่ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งได้ราชสมบัติไม่นานก็นึกเสียพระทัยที่มารับเป็นพระราชาได้ตรัสว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นงานยากลำบากมีแต่ความเดือดร้อนรำคาญใจเราอยากอยู่อย่างสบายแต่ต้องรบพุ่งกับศัตรูที่มารุกรานเราต้องการให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองกลับต้องเก็บภาษีเอาเงินมาบำรุงบ้านเมืองเรานิยมสัตย์สุจริตแต่กลับถูกหลอกลวงอยู่เสมอก็พวกเสนาบดีนั่นแหละเอาความเท็จมาทูลไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ขณะที่ทรงรำพึงอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรไปทางท้องทุ่งเห็นแก่ฝูงหนึ่งล้วนแต่ผ่ายผอมขนเกรียนวิ่งไปมาอยู่สับสนภาพวาดรูปสุนัขป่าตัวหนึ่งวิ่งไล่ฝูงแกะใต้ภาพมีข้อความว่าหมาป่าในนิทานก็อุปมาดั่งปัญหาเดือดร้อนรำคาญใจภาพจาก www.freebibleimage.org คนเลี้ยงพยายามไล่ต้อนให้มารวมเข้าฝูงก็ไม่สำเร็จพอวิ่งไปไล่ต้อนทางโน้นแกะอยู่ทางนี้ก็ถูกหมาป่ามาคาบเอาลูกแกะไปกินครั้นกลับมาดูทางนี้หมาป่าทางโน้นก็จับแกะเอาไปกินอีกคนเลี้ยงแกะหมดปัญญาก็ได้แต่นั่งร้องไห้พระราชาเห็นเช่นนั้นก็รำพึงกับพระองค์ว่าเออหนอคนเลี้ยงแกะก็ตกที่นั่งเดียวกับเราขณะที่รำพึงอยู่นั้นเหลือบไปที่ฝูงแกะอีกฝูงหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกตัวล้วนแต่อ้วนผีมีขนหนาแน่นทุกตัวเพราะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์คนเลี้ยงก็ไม่ต้องวิ่งไล่ต้อนแกะนั่งเป่าขลุ่ยอย่างสบายอารมณ์พระราชานึกตำหนิคนเลี้ยงแกะที่ชะล่าใจคงจะต้องถูกหมาป่าจับแกะกินเป็นแน่และเพียงชั่วครู่หมาป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ไม่ทันได้ทำอะไรหมาที่เฝ้าดูแกะแลเห็นเสียก่อนก็กระโจนเข้าขับไล่หมาป่าวิ่งหนีออกไปโดยที่คนเลี้ยงแกะยังนั่งเป่าขลุ่ยอยู่ที่เดิมไม่แสดงอาการเดือดร้อนแต่อย่างไรพระราชาไม่พอพระทัยตัดเรียกคนเลี้ยงแกะให้มาเฝ้าแล้วรับสั่งถามว่าแกไม่รู้หรือว่าแถบนี้มีหมาป่าชุกชุมมันจะเข้ามากินแกะของแกเมื่อไหร่ก็ไ เหตุไรจึงเอาแต่นั่งเป่าขลุ่ยไม่คอยดูแลแกะให้ปลอดภัยคนเลี้ยงแกะกราบทูลว่าไม่เป็นไรพระเจ้าข้าเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าเลือกหมาที่ไว้ใจได้ไว้ใช้งานพะยะค่ะสรุปว่าผู้ใดมีบริวารดีทำงานตามหน้าที่ผู้นั้นก็สบายใจสาธุภาพวาดการ์ตูนลายเส้นรูปสุนัขภาพวาดแม่สุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่โดยมีลูกนอนอยู่ข้างใต้ภาพมีข้อความว่าภาพจาก www.pinterest.com
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อนะผมไม่แน่ใจจะเป็นหนังสือเล่มนี้อยู่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานลองไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณคุณอภิชาติเสรณีวิจัยกิจการนะครับที่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันเป็นหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายปริศนีบัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของข้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กนะคะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รับพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
7: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงค์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
6: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหาหนี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
8: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอลล์เน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อที่ท่านในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทุกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่นเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วทางระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาว กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่าน

0: รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาฮิราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือJISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชัน 250cc เรส1ปัญจรุตจิตวิรุฒฉัตรจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรสที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแฉคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิษสอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานีจากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหัวสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับเวิลด์คลาสโดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พา136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาส่วนอีก1สาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชัน1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
2: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่า

0: ครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่เป็นประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
1: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้รายการที่นี่มีเรื่องราวเราก็นำเนื้อหาจากหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาเล่าต่อเนื่องนะคะช่วงนี้จะเป็นเรื่องที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นจากการที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเสด็จตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาลอีสานและมณฑลเทศาภิบาลอุดรนะคะโดยทรงพระนิพนธ์แยกออกเป็น2เรื่องคือเรื่องลานช้างที่เราเล่าจบไปแล้วแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องแม่น้ำโขงนะคะที่เล่าไปแล้ว1ตอนวันนี้จะเป็นตอนที่2ค่ะแต่ก็ได้ตามที่เกริ่นไปในตอนที่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องแม่น้ำโขงเมื่อ100ปีก่อนเพราะว่าการเสด็จตรวจราชการครั้งนั้นเป็นปีพุทธศักราช2449นะคะมาถึงตอนนี้ก็120ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งทรงพระนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้น30ปีภายหลังจากที่ได้เสด็จไปเพราะฉะนั้นก็ทรงออกพระองค์ว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจำผิดไปบ้างค่ะวันนี้มาเข้ากันที่เรื่องแม่น้ำโขงที่ทรงเล่านะคะในการเสด็จตรวจราชการครั้งนั้นทรงเล่าถึงแม่น้ำโขงที่ได้ทอดพระเนตรและเสด็จผ่านนะคะโดยการล่องเรือลาแครนเดียนะคะตามลำน้ำโขงจากช่วงหนองคายถึงจังหวัดมุกดาหารค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทราบว่าจะเป็นแม่น้ำโขงในช่วงนั้นนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องแก่งในแม่น้ำโขงค่ะแก่งนั้นก็จะเป็นแหล่งน้ำที่มีก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำนะคะโดยหินที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันแล้วจะเป็นอุปสรรคในการเดินเรือจะกีดขวางการจราจรตามลำน้ำและบางทีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำวนได้ค่ะทรงเล่าว่าแก่งในแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกับแก่งในแม่น้ำอื่นๆในประเทศไทยโดยทรงอธิบายว่าถ้าเป็นแก่งในแม่น้ำไซโยกเนี่ยก็มีแก่งเฉพาะตรงช่วงที่เป็นบริเวณภูเขาที่อยู่ติดกับลำน้ำถ้าเป็นแก่งในแม่น้ำปิงนั้นจะมีแก่งเชียงใหม่ซึ่งตรงลำน้ำผ่านมีเฉพาะตรงลำน้ำที่ผ่านภูเขาซึ่งเป็นเขื่อนแผ่นดินสูงนะคะอยู่กลุ่มเดียวประมาณ49แก่งพอพ้นจากบริเวณเหล่านี้ไปแล้วจะไม่มีแก่งอีกแต่ว่าในแม่น้ำโขงนั้นตลอดเส้นทางที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยแม้ว่าจะไม่ทรงทอดพระเนตรเห็นมีภูเขาอยู่ริมน้ำหรือลำน้ำผ่านไปในเทือกเขาก็ไม่ได้ผ่านไปแต่ว่ากลับมีแก่งเป็นระยะไปตลอดทางค่ะวันแรกตอนที่เสด็จออกจากเมืองหนองคายต้องลงแก่งทีเดียวถึง7แห่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งในการเดินทางผ่านแม่น้ำโขงนะคะในวันหลังๆเรือนั้นต้องลงแก่งทุกวันล้วนแต่เป็นแก่งใหญ่ๆตามขนาดของแม่น้ำนะคะเพราะว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ใหญ่โตเรือถือว่าขึ้นล่องยากกว่าแม่น้ำอื่นๆถ้าจะเปรียบกับแก่งในแม่น้ำไซโยกหรือแก่งในแม่น้ำสักนั้นคือเปรียบกันไม่ได้ที่แก่งที่มีความยากลำบากในการล่องเรือที่ใกล้เคียงกันนะคะแก่งในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นแก่งเชียงใหม่เพราะว่าถ้าเป็นแก่งไซโยกหรือแก่งแม่น้ำสักเนี่ยใครๆก็สามารถจะล่องเรือได้ไม่ลำบากแต่ว่าแก่งแม่น้ำโขงกับแก่งเชียงใหม่นั้นต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถจึงจะสามารถนำเรือแพผ่านแก่งไปได้ค่ะทรงเล่ามาถึงตรงนี้ก็เลยเล่าต่อไปถึงแก่งเชียงใหม่บอกว่าขอเล่าให้พิสดารสักหน่อยนะคะก็คือให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ทรงเล่าก็คือเมื่อประมาณ90ปีที่แล้วนะคะคนจะไปมาทางเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าหรือการเดินทางขึ้นล่องนั้นจะใช้รถไฟกันแล้วไม่ค่อยจะมีใครใช้เรือเพราะฉะนั้นเรือที่เคยเป็นพาหนะสำคัญในแม่น้ำปิงหลายชนิดอย่างเช่นเรือแม่ปะก็ถือว่าสูญหายไปเกือบหมดตั้งแต่เมื่อประมาณ90ปีก่อนแล้ว เรือแม่ปะนั้นก็จะเป็นเรือหางแมงป่องนะคะจะเป็นเรือพื้นบ้านแบบโบราณของทางเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ ตัวเรือเนี่ยจะมักจะขุดจากไม้สูงทั้งต้นจะเป็นไม้สักหรือไม้ตะเคียนก็แล้วแต่นะคะขนาดใหญ่ยาวประมาณ 16-18 เมตรท้ายเรือจะยกงอนคล้ายกับหางแมงป่องจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรือหางแมงป่องนะคะเรือหางแมงป่องหรือเรือแม่ปะนี่เขาจะใช้สำหรับขนส่งสินค้าผู้โดยสารในแม่น้ำปิงปัจจุบันอาจจะมีบ้างที่เขาเอามาทำเป็นเรือล่องชมวิวในเชียงใหม่ค่ะในการขึ้นล่องทางแก่งเชียงใหม่นั้นที่บอกว่าเรือแม่ปะแล้วก็การขึ้นล่องทางแก่งเชียงใหม่เนี่ยในทรงเล่าว่าใกล้จะเป็นโบราณคดีเข้าทุกทีก็คือคนนิยมน้อยลงนะคะในการเดินทางการเดินทางคมนาคมสัญจรนั้นจะไม่ใช่แล้วนะคะจะไม่ใช้รถไฟตัวพระองค์เองนั้นเคยล่องเรือทางแก่งเชียงใหม่2ครั้งแล้วก็เลยจะเล่าเรื่องแก่งเชียงใหม่มาไว้ในนิทานในเรื่องนี้ด้วยการผ่านแก่งเชียงใหม่นั้นอย่างที่บอกแล้วว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่จะเอาเรือขึ้นล่องได้แต่ก่อนนั้นทั้งแขวงเมืองเชียงใหม่นั้นจะมีคนที่ชำนาญการมีเชี่ยวชาญด้านการล่องเรือในแก่งเชียงใหม่นะคะอยู่ที่บ้านมืดกา อยู่ด้านเหนือแก่งนะคะบ้านหนึ่งกับทางแขวงเมืองตากนั้นก็จะมีบ้านของผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางบ้านนาซึ่งจะอยู่บริเวณใต้แก่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งโดยชาวบ้านสองตำบลนี้โดยมากเขาก็จะทำมาหากินโดยการรับจ้างเอาเรือผ่านแก่งเชียงใหม่ใครจะถ่อขึ้นไปด้านบนเนี่ยพอไปถึงบ้านนานะคะก็ตำบลบ้านนาเนี่ยก็จะเอาจ้างคนที่นั่นชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งอาจจะ5คนหรือ3คนตามขนาดของเรือเล็กเรือใหญ่พาเรือขึ้นแก่งไปพอพ้นแก่งหมดแล้วกลุ่มคนที่พาไปเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะคะที่พาล่องแก่งขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นฝั่งเดินบกข้ามภูเขากลับมาบ้านตัวเองนะคะพอขากลับคนที่จะเดินทางกลับนั้นก็ไปที่บ้านมืดกาที่เรือไปจอดอยู่นั้นนะคะจ้างชาวบ้านจากตรงนั้นล่องเรือกลับมาถึงใต้แก่งนะคะพอมาถึงใต้แก่งผู้เชี่ยวชาญจากบ้านมืดกาก็จะขึ้นบกแล้วก็เดินเท้ากลับบ้านก็จะเป็นลักษณะทำมาหากินแบบนี้แบบเดียวกันค่ะวิธีการเอาเรือแก่งผ่านแก่งเชียงใหม่นั้นขาขึ้นมักจะต้องขึ้นคราวเดียวกันทีละหลายลำจึงจะสะดวกพอถึงเรือถึงท้ายแก่งคือต้องทีละหลายลำเนี่ยเพราะว่าจะต้องอาศัยเรี่ยวแรงช่วยกันประสานงานกันนะครับพอเรือถึงท้ายแก่งก็จะเอาเชือกพวนผูกหัวเรือโยงขึ้นไปบนบกแล้วก็ระดมคนขึ้นไปช่วยกันลากพวกผู้ที่คนอื่นที่อยู่ประจำเรือนะคะคนที่ชำนาญการถอเรือเนี่ยก็จะอยู่ในเรือแล้วเอาถอกรานช่วยแรงคนที่ลากอยู่บนฝั่งแล้วก็คอยค้ำหัวคัดท้ายให้เรือตรงช่องพ้นหินไปได้นะคะจนพ้นแก่งจากนั้นก็จะถอเรือกันต่อไปจนถึงแก่งข้างหน้าก็จะทำแบบนี้อีกนะคะขาขึ้นเนี่ยอาจจะใช้เวลา 7-10 วันจึงจะหมดแก่งพอขาล่องจากเชียงใหม่ถ้าหน้าแรงเนี่ยก็จะล่องมาประมาณ4วันโดยเขาเล่ากันว่าถ้าหน้าน้ำท่วมแก่งเนี่ยก็ที่จะทำก็คือต้องคอยหลีกหนีน้ำวนนะคะล่องวันเดียวเนี่ยก็ถือว่าผ่านได้หมดวิธีล่องแก่งสมัยก่อนนั้นจะมีอยู่2วิธีทรงเล่าว่ามี2วิธีเรียกว่าผายอย่างหนึ่งเรียกว่าร่องคลองหีบอย่างหนึ่งนะคะวิธีผายนั้นก็คือพอเรือถึงหัวแก่งก็จะตีกันเชียงเร่งเรือให้เข้าไปที่สายน้ำที่ไหลลงช่องแก่งแล้วปล่อยให้เรือลอยลงมากับเกลียวน้ำที่ตกแก่งนะคะปล่อยให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำคนที่อยู่หัวเรือเนี่ยก็จะคอยเอาถอค้ำส่วนคนข้างท้ายก็จะคอยคัดท้ายเรือให้หลีกเลี่ยงก้อนหินได้เรือจะพุ่งไปประมาณสักนาทีหนึ่งก็พ้นเทือกหินเหล่านั้นก็จะถึงวังน้ำนิ่งที่อยู่ใต้แก่งแล้วก็จะตีกันเชียงต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแบบผายส่วนวิธีคลองหีบนะคะคลองหีบนั้นจะหมายถึงการตามคำศัพท์นั้นจะหมายถึงบีบแน่นแน่นนะคะก็คือเป็นการล่องที่แบบขับขันหรือโหดนะคะการล่องคลองหีบนั้นพวกชาวเรือเขาจะเอาก้อนหินเล็กๆวางเรียงกันทดน้ำให้ไหลเป็นรายทางมาข้างช่องแก่งลึกคือกับท้องเรือพอเวลาน้ำน้อยช่องเรือแคบก็จะผ่านไปถ้าเป็นเรือใหญ่ผายลงทางช่องแก่งไม่ได้ก็จะเอาลงทางช่องคลองหีบนะคะ ในแม่น้ำปิงเนี่ยก็จะมี2แบบอย่างนี้ที่ทรงอธิบายไว้เรือนั้นจะมีเรือกราบแป้นนะคะตี2กันเชียงอย่างหนึ่งกับขนาดใหญ่ก็คือเรือแม่ปะที่ใช้ตี4กันเชียงนะคะโดยเรือกราบแป้นนั้นมักจะใช้วิธีผายไปได้แทบทุกแก่งแต่ถ้าเป็นเรือแม่ปะบางแก่งต้องลงทางคลองหีบวิธีลงคลองหีบนั้นพอถึงเหนือแก่งเขาจะเอาเชือกผูกท้ายโยงไปรั้งไว้บนตลิ่งและให้คนยืนรายในน้ำประคองสองฝั่งข้างหย่อนเรือลงน้ำประมาณ20นาทีจนถึงจะพ้นแก่งจะเห็นว่าขณะที่ส่งอธิบายเนี่ยมีกรรมวิธีแล้วก็มีความยุ่งยากลำบากมากคนเรือเหล่านี้นอกจากจะต้องประสานงานกันอย่างดีต้องรู้ใจรู้สายน้ำรู้แก่งหินด้วยนะคะเป็นเรื่องยากแล้วทรงเล่าต่อมาว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปเชียงใหม่ครั้งแรกนั้นทรงเดินบกไปจากอุตรดิตถ์นะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ขากลับลงมาทางเรือจากเมืองเชียงใหม่ทางเจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงจัดเรือแม่ปะลำทรงของพระเจ้าเชียงใหม่ให้พระองค์เสด็จมาแล้วก็โปรดให้มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับเรือลำนั้นมาที่เคยใช้งานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเชียงใหม่มาเสด็จนะคะตอนนั้นพระองค์บอกว่าแต่ฉันมาเกิดไม่พอใจด้วยพวกผู้เชี่ยวชาญระแวงภัยเกินขนาดปล่อยให้เรือลำฉันมาผายผ่านแต่ที่แก่งที่ลงง่ายอย่างประดาเสียคือหมายความว่าทรงขัดใจนิดหน่อยว่าคนที่มาเนี่ยระวังกันเกินขนาดให้มาแต่ทางที่ง่ายง่ายเรียบเรียบระวังอย่างมากบอกว่าถ้าเป็นแก่งที่ลงยากสักนิดก็จะเอาเรือหย่อนลงทางคลองหีบนะคะทำให้ช้าเสียเวลาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือแม่ปะลำอื่นเนี่ยเขาก็พายตามกันไปให้คล่องนะคะก็คือเรือแม่ปะลำอื่นเนี่ยก็จะแซงไปแต่เรือของพระองค์เนี่ยก็ค่อยๆมานะคะทางล่องคลองหีบคือแบบว่าวางหินบ้างเอาคนกั้นบ้างจนน้ำปลอดภัยนะคะก็ส่งพระนิพนธ์ไว้ว่าก็ออกรำคาญถามนายห้อยผู้คุมเรือว่าเราผายอย่างเขาบ้างไม่ได้หรอแกบอกว่าผายก็ได้แต่ว่าเป็นเรือเสด็จเจ้านะคะบอกเป็นเรือเสด็จเจ้าไปยะค่ะถ้าโดนอะไรเข้าจะมีความผิดจึงต้องเอาลงมาทางคลองหีบพระองค์ก็รับสั่งถามว่าตอนครั้งพระเจ้าเชียงใหม่เคยโดนบ้างหรือไม่แกบอกว่าเรือลำทรงของพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยเคยล่มในแก่งครั้งหนึ่งนานมาแล้วพอพระองค์ทรงฟังก็เข้าใจว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเจ้านายนะคะพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยสั่งไว้ว่าระวังอย่าให้เกิดเหตุพวกคนเรือทั้งหลายเนี่ยก็เลยไม่กล้าผายจึงบอกกับคนเรือว่าจึงมีรับสั่งบอกกับคนเรือว่าให้ผายเหมือนอย่างเรือลำอื่นเถิดฉันอยากจะดูนะคะถ้าเรือโดนแก่งล่มฉันก็จะไม่เอาโทษพอออกพระโอษฐ์แบบนี้พวกคนสังเกตเห็นพวกคนเรือเนี่ยก็ท่าทางโล่งใจแล้วก็ดีใจด้วยเหมือนอยากจะผายอวดฝีมืออยู่แล้วพอได้ประธานอภัยอย่างนี้ก็พากันยินดีบอกไม่ต้องเตือนกันต่อไปตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็นั่งดูมาในเรือก็ส่งตระหนักใจคือรู้ว่าอ๋อการพายเรือล่องแก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นการเสี่ยงภัยจริงๆเพราะว่าในแก่งอันนี้หมายถึงแก่งเชียงใหม่นะคะมีหินเป็นแง่ระเกะระกะไปทั้งนั้นช่องเรือไม่ตรง เหมือนกับคลองนะคะการล่องแก่งเนี่ยยากเรือลอยลงมากับเกลียวน้ำความเร็วเนี่ยพอๆกับรถไฟแล่นเลยจะยับยั้งก็ไม่ได้คือเบรกไม่ได้แล้วถ้าคำพลาดหัวเรือเฉออกนอกร่องน้ำเลยนะคะก็อาจจะโดนหินล่มลงได้ทุกลำทรงได้ทอดพระเนตรเห็นความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญการถอเรือเหล่านี้บอกเป็นเรื่องน่าพิศวงช่างน่าพิศวงพอใกล้จะถึงแก่งในห้อยที่ถือท้ายเรือก็จะร้องสั่งคำเดียวว่าเอานะคะคำเดียวก็จะเป็นสัญญาณให้เร่งตีกันเชียงคำเดียวนะคะแล้วก็ไม่จากนั้นก็ไม่ออกปากส่งคำสั่งอะไรอีกเลยนะคะเงียบแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะทำงานประสานกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ว่าเป็นความเชี่ยวชาญที่แบบมือกับใจประสานกันแล้วก็รู้จักแก่งดูสายน้ำดูคนดูอะไรหลายอย่างนะคะในฮ้อยพอสั่งว่าเอาเนี่ยแล้วไม่พูดอะไรอีกคนที่อยู่หัวเรือก็จะถอขึ้นก็จะถือถอขึ้นไปยืนบนโขนเรือคนหนึ่งอีก3คนจะยืนถือถอประจำ2แคมเรือคอยค้ำเรือใ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลีกเลี่ยงก้อนหินส่วนนายฮ้อยก็คัดท้ายช่วยคนถ่อนะคะเหมือนกับนัดแนะกันเข้าใจว่าคนไหนควรจะค้ำหินก้อนไหนคนไหนควรจะเบี่ยงเรือท้ายเรือไปทางไหนหันหัวเรือไปทางไหนควรจะเบาแรงคนค้ำหัวเรือยังไงก็จะไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่กันไม่ต้องร้องเตือนกันว่าอย่างนั้นสิอย่างนี้สิถ้าแก่งไหนเป็นแก่งที่ลงยากพอเรือล่องไปตลอดถึงแก่งจนถึงบริเวณที่เป็นวังน้ำนิ่งนะคะเป็นที่น้ำนิ่งพวกคนทางหัวเรือก็จะวางถ่อนะคะวางถ่อลงบนเรือแล้วก็ฟ้อนรำกันสนุกสนานคนที่นั่งมาในเรือนะคะพระองค์บอกว่าพวกเรานั่งมาในเรือดูเมื่อเวลาเรือพุ่งลงแก่งก็ออกหวาดหวั่นด้วยเห็นหัวเรือลอยหลีกก้อนหินวิดลงไปตลอดแก่งเห็นเขาฟ้อนรำเมื่อพ้นไพรก็พลอยสนุกกับเขาด้วยใครได้ไปเที่ยวทางแก่งเชียงใหม่ดูเหมือนจะติดใจกันทุกคนเพราะว่าทางหว่างแก่งนั้นดูเขาไม้จะดูภูเขาดูต้นไม้ก็งามตาน่าชมจะล่องแก่งก็สนุกสนานแล้วแถมมีที่ให้ขึ้นฝั่งไปเที่ยวได้ตลอดทางนะคะเมื่อพระองค์ออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วคือออกจากราชการที่กระทรวงมหาดไทยแล้วทรงพาพระโอรสธิดานะคะพาลูกๆขึ้นไปเที่ยวทางเมืองเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่6อีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นเสด็จโดยรถไฟส่วนขากลับก็ทรงล่องเรือลงมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทรงติดใจแก่งเชียงใหม่ยังไม่หายเพราะว่าได้เคยล่องทางนั้นจึงนับว่าเคยล่องแก่งเชียงใหม่มาทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ต่อมาทรงเล่าถึงเรื่องแก่งในแม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่โตแก่งในแม่น้ำโขงจึงมีขนาดใหญ่โตตามขนาดแม่น้ำไปด้วยช่องแก่งก็กว้างพายได้ทั้งเรือแพแม้แต่เรือกลไฟที่มีดาดฟ้า2ชั้นเนี่ยก็ผ่านแก่งขึ้นล่องได้ตลอดปีไม่ต้องใช้วิธีคลองหีบนะคะขาขึ้นแก่งแม่น้ำโขงนั้นจะขึ้นยังไงพระองค์ไม่ทราบได้เพราะว่าไม่เคยทอดพระเนตรแต่ว่าพอถ้าคิดเทียบกับแก่งเชียงใหม่แล้วเห็นว่าเรือไฟน่าจะแล่นขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นเรือพายก็คงต้องใช้เชือกโยงลากเรือขึ้นแบบเดียวกับที่ล่องขึ้นแก่งเชียงใหม่นะคะแต่แพนั้นขึ้นไม่ได้แน่นอนนะคะแก่งแม่น้ำโขงนั้นมีภัยอันตรายผิดกับแก่งเชียงใหม่ข้อสำคัญก็คือมีน้ำวนนะคะบอกว่ามีน้ำวนร้ายชาวเมืองเรียกว่าเวินวนเป็นศัพท์ที่หมายถึงว่าบริเวณที่มีน้ำไหลวนนะคะก็คือวังวนนะคะวังน้ำวนซึ่งน่ากลัวเขากลัวกันมากกว่าหินที่อยู่ในแก่งอีกเพราะธรรมดานั้นแก่งก็ต้องมีวังน้ำลึกอยู่ใต้แก่งถ้าเป็นวังน้ำทางเชียงใหม่นั้นในฤดูแล้งที่เป็นน้ำนิ่งอย่างที่ทรงเล่ามาแล้วนะคะต้องเป็นฤดูน้ำจึงจะเกิดวังน้ำวนขึ้นแต่วังน้ำวนในแก่งเชียงใหม่ก็จะไม่ใหญ่โตนะแต่ถ้าเป็นแก่งในแม่น้ำโขงนั้นเพราะว่าสายน้ำแรงทำให้น้ำวนในแม่น้ำโขงนั้นไหลวนเป็นวงใหญ่แล้วก็เวียนลึกลงไปเหมือนก้นหอยมีสะดืออยู่ที่กลางวงอยู่เป็นแบบนี้ประจำแต่ผิดกันตรงที่ในฤดูแล้งนั้นน้ำวนในแม่น้ำโขงเนี่ยจะอ่อนกว่าในฤดูน้ำนะคะเรือแพที่พายลงแก่งเนี่ยจำเป็นต้องผ่านไปในวังน้ำวนถ้าหลีกสะดือของวังน้ำไม่พ้นก็อาจจะโดนดูดเอาเรือจมหายไปในวังน้ำเนี่ยได้ทั้งลำก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดกับเรือไฟลาแครนเดียคือไม่ใช่แค่เฉพาะเรือมาดเท่านั้นที่จะถูกวังน้ำวนดูดไปเขาบอกว่าแล้วว่าวังน้ำวนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะใหญ่โตแล้วมีกำลังแรงตามขนาดของแม่น้ำโขงนะคะเรือกลไฟลาแครนเดียลำที่พระองค์เคยทรงมานั้นทราบว่าเคยรับในพลฝรั่งเศสขึ้นไปตรวจที่เมืองหลวงพะบางพอขาล่องกลับมาถึงแก่งจันทร์ซึ่งจะเป็นแก่งร้ายนะคะอยู่ในแดนเมืองหลวงพะบางนั้น เรือถือท้ายคนถือท้ายเรือนั้นหลีกไม่พ้นสะดือน้ำวนทำให้โดนดูดเอาจมลงไปทั้งลำแล้วก็นายพลฝรั่งเศสคนนั้นก็จมน้ำตายด้วยค่ะ จะ ประทานโทษค่ะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะเรือราแคนเดียประสบอุบัติเหตุจมในแม่น้ำโขงบริเวณแก่งจันทร์ประเทศ ลาวนะคะสาธารณรัฐประชาชนลาวนั้นเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2429ถึง2430ในยุคที่ฝรั่งเศสพยายามสำรวจแล้วก็ขยายอิทธิพลแม่น้ำโขงค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ค้นพบแต่ว่าดิฉันก็พยายามค้นว่านายพลคนที่ถูกเรือถูกลำน้ำวนดูดไปนั้นชื่ออะไรแต่ว่ายังค้นไม่พบนะคะกลับมาที่เรื่องแก่งสำคัญที่แม่น้ำโขงคนสมัยก่อนนั้นคนที่ขึ้นล่องแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่จะรักษาชีวิตแล้วก็คมนาคมสัญจรผ่านแม่น้ำโขงได้อย่างปลอดภัยคือตามแก่งสำคัญในตอนที่พระองค์เสด็จผ่านเนี่ยจะมีเครื่องหมายทำไว้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยคือไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทั้งด้านเหนือด้านใต้แก่งพอชาวแพเมืองจะผ่านแก่งเขาก็จะแวะดูระดับน้ำดูคราบระดับน้ำที่ทำเป็นเครื่องหมายถ้าเห็นระดับน้ำถึงระดับที่บอกว่าอันตรายแล้วเขาก็จะจอดรออยู่นอกแก่งจนระดับน้ำลดลงถึงระดับที่ปลอดภัยจึงขึ้นล่องต่อไปได้นะคะนอกจากแก่งหินในแม่น้ำโขงแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเรียวนะคะเรียวนั้นจะเป็นชายหาดทรายสองฝากยื่นออกมาใกล้กันทำให้ล่องน้ำแคบแล้วคดเคี้ยวสายน้ำก็จะไหลเชี่ยวนะคะเหมือนแก่งไปตลอดทางยาวไปถ้าเรือล่องหลีกไม่พ้นเรียวเนี่ยไม่พ้นชายหาดก็จะล่มลงค่ะเรียวบางแห่งนั้นอันตรายถึงขนาดต้องมีคนนำร่องสำหรับพาเรือให้ผ่านเรียวไปนะคะโดยในการเดินทางทางแม่น้ำโขงนั้นคนที่เชี่ยวชาญในการเอาเรือผ่านแก่งจะไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นตำบลเหมือนอย่างที่ทางแม่น้ำปิงที่เราบอกว่ามีอยู่สองบ้านแล้วก็ทางด้านเหนือกับทางใต้ของแก่งนะคะแล้วก็ทำงานประสานกันนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญการเอาเรือขึ้นล่องแม่น้ำโขงนั้นเขาไม่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มเป็นบ้านเนี่ยแต่ว่าจะกระจายอยู่ตลอดระยะทางไม่เป็นที่นะคะไม่เป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เรือแพในแม่น้ำโขงก็จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในตัวเองคือถ้าไปถึงถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของตัวเองก็จะเอาคนที่ชำนาญทางเนี่ยตรงบริเวณบ้านตรงนั้นจ้างคนจากท้องถิ่นนะคะให้เอาเรือผ่านช่วงนั้นไปพอพ้นไปอีกช่วงหนึ่งก็ต้องไปจ้างคนท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางน้ำนะคะให้พาไปก็จะเป็นแบบนี้คงเพราะว่าการใช้เรือขึ้นล่องในแม่น้ำโขงนั้นยากลำบากอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ตอนที่แล้วและตอนนี้นะคะจึงทำให้การค้าขายในแม่น้ำโขงเนี่ยมีน้อยเพราะว่ามักจะขนสินค้ากันทางบกเป็นส่วนใหญ่จะประหลาดอยู่แต่พวกที่ล่องแพทางลำแม่น้ำโขงนั้นสามารถจะล่องแพผ่านแก่งได้ทุกชนิดทุกแห่งเขาว่ากันว่าแพของพวกชาวเมืองหลวงพระบางบรรทุกสินค้าลงมาขายในมณฑลอุดรทุกปีนะคะสมดังคำที่ท่านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิศักดิ์ได้เล่าไว้ว่าท่านเคยมาแพแบบเนี้ยตั้งแต่เมืองหลวงพระบางจนถึงเมืองเชียงคานพระองค์สมเด็จกรมเจ้าดำรงราชานุภาพก็ทรงถามว่าแล้วลงแก่งทำยังไงนะคะท่านเจ้าพระยาสุรศรีวิสิทธิศักดิ์ก็เล่าถวายว่าน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าท่านไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็ต้องทอดทุระก็คือทำใจภาวนานะคะแล้วแต่คนที่เชี่ยวชาญเขาจะทำยังไงก็ทำไปตัวท่านก็ได้แต่นั่งนิ่งแล้วก็นึกเสี่ยงกรรมนะคะเสี่ยงกรรมเอาว่าถ้ายังไม่ถึงที่ตายก็คงรอดไปได้พวกล่องแพทั้งแม่น้ำโขงนั้นน่าจะเคยทำมาหากินชำนาญการล่องแพค้าขายมาในมณฑลอุดรเป็นอาชีพสำหรับสืบต่อตระกูลมาจากรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะจนล่องแพจนสามารถเจนชำนาญทางค่ะทั้งชำนาญทางชำนาญสายน้ำเจนทางเจนสายน้ำแล้วก็เจนการบังคับแพให้ล่องหลีกเลี่ยงอันตรายได้ดังใจนะคะจึงสามารถล่องแพได้ปลอดภัยลงมาได้ไกลขนาดนั้นโดยแพที่ทำเนี่ยเป็นรูปร่างอย่างที่เล่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาจะเอาเรือม้าสองลำเนี่ยมาต่อกันนะคะแล้วก็จะมีคร่อมหรือว่าทำเป็นแพตามที่เล่ามาในตอนที่แล้วนะคะ น่าจะเป็นเพราะว่าได้ทดลองกันมาแล้วก็สืบทอดจนมีวิชาจนแน่ใจว่าแพรูปร่างแบบนี้ขนาดเท่านี้สามารถจะล่องได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกว่าแบบอื่นนะคะจึงได้ทำแพรูปร่างอย่างเดียวกันหมดนะคะซึ่งดูน่าพิศวงมากตอนที่ส่งล่องแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองหนองคายไปจนถึงเมืองนครพนมพระองค์เสด็จมาในเรือไฟลาแคนเดียนั่งอยู่บนดาดฟ้าชั้นบนไม่ค่อยจะเห็นไม่ทันได้สังเกตสายน้ำที่อยู่ในแก่งจนเสด็จมาลงเรือยาวพายล่องจากพระธาตุพนมลงมาถึงเมืองมุกดาหารนะคะพระองค์ลงเรือพายของเจ้าเมืองจึงเห็นน้ำวนในแม่น้ำโขงถนัดที่แก่งกระเบาซึ่งเป็นแก่งใหญ่ในแขวงเมืองมุกดาหารแม้แต่ในฤดูแล้งเนี่ยน้ำในแก่งกระเบาเนี่ยยังไหลวนเป็นวงใหญ่ที่กลางน้ำก็ลึกดูน่ากลัวถ้าเรือพัดเข้าไปถึงสะดือน้ำวนก็น่าจะถูกดูดจมไปแน่นะคะเรือยาวที่พระองค์เสด็จไปนั้นเป็นเรือมาดขุดที่ทรงใช้คำว่าค่อนข้างจะเปรี้ยน้ำน่ากลัวอยู่บ้างนะคะแต่ทรงอุ่นใจที่ฝีพายทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญทั้งสิ้นมีประมาณ15คนด้วยกันพอใกล้จะถึงแก่งได้ยินในเรือสั่งฝีพายให้เตรียมตัวพอเรือเข้าวังน้ำวนก็จะตั้งข้อนะคะข้อแขนเนี่ยพายกันเต็มเหนี่ยวพร้อมพักนะคะดูท่วงทีพร้อมกันทั้งคนคัดหัวเรือท้ายเรือแล้วก็ฝีพายตลอดลำเหมือนกับว่าได้ซ้อมกันไว้สังเกตดูวิธีที่เขาเอาน้ำผ่านน้ำวนเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเข้าตามน้ำให้ค่อนข้างตรงขอบวงวนที่สายน้ำอ่อนจากนั้นก็จะเร่งพายเต็มเหนียวให้อาศัยสายน้ำกับแรงพายพาให้เรือแล่นพุ่งพ้นวังน้ำวนออกมาได้นะคะซึ่งเรือเนี้ยอยู่ในวังน้ำวนประมาณสักนาทีเดียวก็พ้นไปได้ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมากพอพ้นวังน้ำวนไม่ได้พวกฝีพายก็พากันรื่นเริงตลอดลำเหมือนกับฝีพายที่เชียงใหม่ที่เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะพระองค์บอกว่าเราก็ออกสนุกไปด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะแม่น้ำโขงที่ทรงพรรณนามาเขาบอกว่าถ้าจะชมความงามก็บอกว่าน่ากลัวกว่าน่าชมแต่ถามว่าน่าไปเที่ยวไหมพระองค์ตอบว่าฉันจะตอบว่าถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็น่าไปดูด้วยแปลกกว่าแม่น้ำอื่นๆแต่เห็นจะไม่รู้สึกสนุกสนานอย่างไปเที่ยวทางแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำสักแม่น้ำไซโยกนะคะและโดยพระองค์เนี่ยบอกว่าฉันยังไม่นึกอยากไปล่องแม่น้ำโขงอีกจนเดี๋ยวนี้ก็คือมีความอันตรายแล้วก็ไปยากนะคะตามที่ทรงเล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงนะคะในตอนที่2สำหรับวันนี้เวลาของรายการที่นี่มีเรื่องราวก็หมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสัปดาห์หน้าเรามาฟังเรื่องแม่น้ำโขงกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เพียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
11: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปกจำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์เพชรสูตรสพทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดานิการนิพิจารณ์นะคะซึ่งก็มาพบกับดีเจเบนซ์ได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้มาเริ่มต้นกันด้วย6บทเพลงด้วยกันนะคะบทเพลงนะคะขอให้เหมือนเดิมคำร้องโดยครูพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานค่ะขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทธรสนานค่ะบทเพลงที่2 1ในดวงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัจจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะบทเพลงที่3นางฟ้าจำแรงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะบทเพลงที่4ฉันยังคอยขับร้องโดยครูสุคนพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะบทเพลงที่5เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะยามดึกขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะและบทเพลงที่6ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยกลิ่นราตรีขับร้องโดยครูทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะ6บทเพลงเชิญรับฟังค่ะ

ก็มาถึงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะโดยก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็เข้ากับช่วงหน้าร้อนช่วงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอาการเริ่มต้นมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนค่ะและข้อที่2มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะคะข้อที่3ค่ะมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วนะคะและข้อที่4ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวาค่ะเขาบอกว่าวิธีการรักษาก็ให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะห้ามใช้ยาแอสไพรินค่ะและข้อที่2พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะหรือดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าก็ได้3ถ้ามีอาการปวดท้องหรือซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบรับส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะวิธีการป้องกันเขาบอกว่าข้อแรกหากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีข้อที่2ป้องกันยุงลายโดยการนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและทายากันยุงค่ะและข้อที่3ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดโดยการกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังเช่นน้ำขังในตุ่มหรือในอ่างนะคะเพราะว่ายุงจะชอบวางไข่ในที่น้ำนิ่งๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาในตุ่มหรือในอ่างที่มีน้ำอยู่นะคะหรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บริเวณนั้นปราศจากยุงลายค่ะก็ขอฝากสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมารับฟังอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของต้นชั่วโมงแรกมาเริ่มกันที่รักคุณเข้าแล้วคำร้องโดยคุณสุนทรียานะเวียงการทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8ความรักเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมพีขับร้องคู่โดยคุณชรินทร์นันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะบทเพลงที่9คุณรักหรือหลอกขับร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองโดยคุณพยงมุกดาเช่นกันขับร้องโดยคุณสุเทพบุญกำแหงค่ะบทเพลงที่10คำมั่นสัญญาขับร้องโดยบทกวีเอกสุนทรภู่ทำนองโดยคุณสุรพลแสงเอกบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะต่อมาคุณชรินทร์นันทนาครก็ได้นำมาขับร้องอีกครั้งค่ะบทเพลงที่11จำเลยรักคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะและบทเพลงที่12ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยซากรักของจันทราคำร้องโดยคุณศักดิ์เกิดสิริทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิริเช่นกันขับร้องโดยคุณแหน่งน้อยสงวนรักค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเพลงสุดสัปดาห์กันต่อค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์เหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
9: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดิน ดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิระพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสบิดาไทยเศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากบรุตีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกๆท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวร่วนในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านนาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำดองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปาและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำดองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปาและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปาและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชันผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชันผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากดีเจเบนก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกตรงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
11: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ